0: ไทย EP ที่4กับอาจารย์หนุ่มกันเลยค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
3: รุ่นสดครับคุณอนัญพัฒน์คุณวัชริตแล้วก็ท่านผู้ฟังกูดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะมีคนมารอฟังอาจารย์เล่าต่อใน EP ที่4กันเยอะแยะเลยค่ะ AI กับราชการไทยค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยาวๆหลายๆตอนนะครับ แต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะจบที่ตรงนี้หรือเปล่า นะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน 70% แล้วมันลำบากแล้วนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินถึงคำตอบนะ ลองอยากให้คุณวัชรินลองตอบ ดูว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูดมาในรัฐบาลนี้ทั้งเราพูดมาหลายปีแล้ว คุณวัชรินคิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าตั้งแต่จำความได้
3: ตั้งแต่จำความได
2: ้กว้างส
3: ุดต้องถามว่าคุณวัชรินเริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
0: ถูกมันทั้งหมดทั้งมวลเลยอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
3: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2531สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจากล้าน6เราเพิ่มเป็นล้าน7นะครับ3ประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจากล้าน6เป็นล้าน7นะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยขาแท้คุณอิศรีทายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนัญพัฒน์จาก600,000เศษเป็นล้าน2ล้าน3ครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจาก2ล้าน2มาเป็น3ล้านนะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณนันพัฒน์คุณวัชรินทร
2: ์
3: เขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาดุมเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร
2: ่
3: เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่พนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมว่าสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สองเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยใน2 EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร AI นะครับแต่ว่าเขาไม่

0: เอา AI มาเติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราชการหรือกระทั่งภาคเอกชนไหนที่เนี่ยอ้าวเอา AI มาช่วยเขียนนี่เอา AI มาช่วยทำนี่เนี่ยอันนั้นมันแค่เอา AI มาช่วยนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่สิงคโปร์ทำให้ดูแล้วก็คือว่าเขาออกแบบโฟลว์ของการทำงานใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ AI ที่มันเก่งขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่มาสรุปข่าวมาเขียนข่าวมาทำบัญชีนะครับแต่เขาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมีเทคโนโลยีเก่งขนาดนี้ AI เก่งขนาดนี้รูปแบบการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปยังไงนะจะอย่างเงี้ยจะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร์ AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร์ AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะฉะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร์ AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร์ AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2554เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนข้าราชการลง 25% ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาทำนะครับสหราชอาณาจักรทำอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบที่เรียกว่าคนรัฐบาลทั่วโลกไปตามดูว่าเอ๊ะคุณทำยังไงนะคุณถึงทำสำเร็จอันแรกเลยเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีกลางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่า Government Digital Service นะครับชื่อย่อว่า GDS Government Digital Service เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะปล่อยให้แต่ละกระทรวงไปทำงานธุรการแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมาทำเนี่ยเขาเอา GDS เนี่ยเข้าไปแปลงงานที่ทำด้วยคนให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับเพราะในงานธุรการกระทรวงไหนที่ใช้คนอยู่เนี่ยเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำงานโดยมีหน่วยงานนี้เข้าไปรื้อทั้งหมดเลยแล้วเว็บไซต์ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อผ่านละให้ไปที่ gov.uk จุดเดียวเลยเป็นรัฐบาลจุดเดียวเลยเข้าไปก็จะพบข้อมูลมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์ประชาชนไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปที่ไหนอย่างไรดีแต่ขอให้ไปที่gov.uk เนี่ยจะเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ลองเข้าไปตอนนี้หรือท่านผู้ฟังลองเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับ gov.uk เนี่ยประโยคแรกที่จะเห็นเลยก็ the best place to find government services and information เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นที่คุณจะค้นคว้าค้นพบบริการของรัฐบาลแล้วข้อมูลนะครับแล้วไม่ต้องไปที่อื่นละไม่ต้องไปทำที่อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ต้องมานั่งทำเว็บไซต์เองแต่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาประชาชนอยากจะหาบริการต้องการติดต่อภาครัฐพอติดต่อที่นี่เสร็จเนี่ยเวลามันแยกกระทรวงอยู่แยกกรมอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้คนช่วยใช่ไหมครับคนช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างมันเยอะขึ้นแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลเขามีแบบฟอร์มให้เสร็จแล้วเขาก็บังคับทางอ้อมให้ประชาชนนะต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองนะพอประชาชนคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จปั๊บระบบก็ทำหน้าที่ประสานงานหรือตอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนื้องานที่เคยใช้ลูกจ้างมาคอยคีย์คอยอะไรก็หายไปจากระบบทันทีอันนั้นเป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเขาทำกันมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาไปจ้างพนักงานเหมาจ้างอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับแต่ที่อังกฤษก็แต่ละหน่วยงานก็เลี่ยงบาลีกันอ๋อเนี่ยมันไม่ใช่เราจ้างเป็นคนนั้นจ้างเป็นเอกชนจ้างเรื่องผสมภาษีเนี่ยเอกชนก็รับผิดชอบแต่ตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรบอกไม่ได้ต้องตรวจสอบละเอียดถ้าตรวจสอบพบว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเลี่ยงบาลี

0: ด้วยการไปจ้างพวกนี้มาช่วยงานนะจ้างพนักงานพวกนี้มาช่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีแล้วรับผิดชอบสูงแล้วโดนปรับด้วยนั้นก็ทำสองสามเรื่องตรงนี้ครับทำให้เขาสามารถลีนระบบราชการลงไปได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้เนาะเราทำได้แล้วก็ไม่ต่างกันแต่ถามว่าเวลาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GDS เนี่ยนะครับที่ Government Digital Service ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกทีเลยได้ไหมเขาก็ค่อยๆเริ่มทำเขาไม่ได้ทำโดยทีเดียวนะครับเขาเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเอาหน่วยเล็กๆเอาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไปเช่าออฟฟิศรวมกันง่ายๆดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเอาคนที่เก่งจากภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพอเห็นว่าได้ผลซึ่งเขาเริ่มในปี2554เขาใช้ 3-4 ปีเสร็จเนี่ยเขาพบว่าโอ้มันประหยัดคนได้เยอะประหยัดงบได้เยอะรัฐบาลราชอาณาจักรก็จัดงบไปประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ที่เดียวกันคือ gov.ukหลังบ้านทุกอย่างเป็นดิจิต
1: อ
0: ลหมด20,000ล้านก็ประมาณ450ล้านปอนด
1: ์
0: โอ้โหมันงบเยอะนะผมพูดถึงเมืองไทยแต่ว่าพอทำแบบนี้เสร็จสิ่งที่เขาประหยัดได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณอัญญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ประหยัดงบ IT ของกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งตรงนั้นรวมกันหลายพันล้านปอนด์แต่งบประมาณที่ให้ GDS เนี่ยแค่400-500ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ายุบเว็บไซต์ทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ย 1,800 กว่าเว็บไซต์ลบยุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินสะสมในช่วงสักหลายปีที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นในปี2554พอถึงปี2559เนี่ยรัฐบาลของ UK หรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกจากการวัดโดยองค์การสหประชาชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเขาจนถึงจุดที่เขาก้าวขึ้นสู่เป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย5ปีเท่านั้นเอง
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์
0: ค
1: ะอยู่ที่ transparency หรือว่าความโปร่งใสของรัฐบาลเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: คือใช่ครับอันนั้นถูกต้องแต่ว่า transparency มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็มีงบประมาณมีแนวคิดมี mindset ที่ต่างกันนะครับ political view ความเจตจำนงมันต้องชัดเจนตอนนั้นสหราชอาณาจักรตอนเริ่มเขาก็ติดขัดปัญหาแบบคืองบประมาณมันติดละไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่ของบ้านเราก็เหมือนกันไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่อันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องกล้าทะลวงเพราะอะไรเพราะแต่ละกระทรวงทบวงกรมลองนึกมันก็จะมีเจ้าพ่อไอทีอยู่เนาะดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาซอสไปก็จะมีซัพพลายเออร์รายเล็กรายน้อยที่ประกบอยู
1: ่
0: นะถ้าลองรัฐบาลไทยประกาศสิครับอ้าวมา gov.th ต่อไปนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมเลิกนะมาทำเว็บไซต์อยู่ที่เดียวนะเซอร์วิสทั้งหลายมาจัดซื้อจัดจ้างที่นี่AI เราจะได้สร้างขึ้นมาได้ลองดูสิครับว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมคำตอบจะคืออะไรคำตอบก็คือว่าโอ้หน่วยงานเราเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานเราข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเรามี PDPA เราปล่อยให้ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกถ้าผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้แค่พูดแค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วนะครับแต่ว่าการที่สหราชอาณาจักรทำแบบเนี้ยประหยัดไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 2-3 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดต่อราชการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นคนหายไป50เท่าคือที่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงานราชการเองเพราะติดต่อออนไลน์ได้นะครับประหยัดกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เยอะแยะมากมายอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะสาราชจักรที่ทำแบบน
1: ี้
0: ครับเจอนะคุณวัชรีมีคำถามใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราหยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่รวมเว็บไซต์แล้วจะเป
0: ็
1: นยังไงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กับอยู่ด้วยกันต่อกับจอลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษมสันต์ต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้กำลังคุยกันมัน
0: ใช่ครับก่อนไปต่อผมก็ช่วงพักผมมีโอกาสไปดูคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายโดยเฉพาะคุณอลงกรพลบุตรนะครับท่านเป็นแฟนประจำของGood Morning ASEAN ทุกครั้งที่ผมส่งลิงก์ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะขอคลิปขออะไรไปแล้วท่านก็กรุณาไปแชร์ในกลุ่มที่ท่านมีเน็ตเวิร์กกว้างขวางมากต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนันพัฒน์คุณวัชรินทร์และทีม Good Morning ASEAN ทุกคนผมมาสัมมนาที่พัทยากับทีมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากข้าราชการหลายท่านจะติดตามฟังเราเป็นประจำแล้วนะครับก็จะพบแฟนคลับมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมที่เรามาพักอยู่ก็บอกโอ้ฟังประจำนะครับเพราะฉะนั้น Good Morning ASEAN เนี่ยแฟนคลับกว้างขวางจริง
1: ๆนะครับ
0: ก็แจ้งให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทีนี้กับนอกจากจากสหราชอาณาจักรจะเป็นต้นแบบของการใช้แอปเดียวแล้วก็ใช้เว็บเดียวแอปเดียวที่ประชาชนติดต่อได้สิงคโปร์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Life ชีวิตนะครับ LIFE แล้วก็ ST สิงคโปร์เนี่ยก็รวบรวมบริการของรัฐทั้งหมดเอาไว้ที่แอปเดียวนะครับประชาชนไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับระบบจะจัดการให้ทันทีเลยเอสโตเนียไปเล่าแล้วแต่ว่าคุณวัชรินยังไม่ได้ฟังกับเรานะครับซึ่งเขาพอเริ่มแยกประเทศมาจากสภาพโซเวียตตอนนู้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าปฏิรูปสร้างระบบราชการแบบเดิมๆเนี่ยไปไม่รอดเขาตัดสินใจทุบกระปุกทุบกระเป๋าลงทุนทุกอย่างเพื่อทำให้ประเทศเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับอันนั้นแล้วก็หลักการที่ชัดเจนมาก once only principleนะคุณอัญญพัฒน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือภาครัฐเนี่ยมีโอกาสขอข้อมูลประชาชนทีเดียวนะสมมติกระทรวงมหาดไทยขอไปแล้ว1ที่เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเราอีกแล้วแต่ละกระทรวงจะต้องไปดูดข้อมูลจากที่มหาดไทยมีนะครับข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยแต่ละที่ดูแลข้อมูลของตัวเองในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่เขามีถนนตรงกลางที่ชื่อ X Road เนี่ยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงอย่างลื่นไหลอย่างแท้จริงนะครับของเรามีการเชื่อมแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นๆผิวๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยให้บริการประชาชนทุกอย่าง 99% ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ทั้งหมดแม้กระทั่งไปเลือกตั้งแม้กระทั่งไปเสียภาษีที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมี3เรื่องเท่านั้นนะนี่บอกคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์และท่านผู้ฟังไว้ด้วยถ้าไปเอสโตเนียซึ่งเขาเปิดรับประชาชนดิจิตอลด้วยนะครับถ้าอยากเป็นก็ไปสมัครได้แต่มี3อย่างที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองก็คือไปทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อันนั้นไม่สามารถทำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องไปด้วยตัวเองและจะไปแต่งงาน หรือไปหย่าก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับคุณธนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์นี่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้ววันนี้ไทมิ่งอย่างที่ผมบอกสำคัญที่สุด

0: ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราติดอะไรประเทศไทยเราติดอะไรมองเข้ามาเนี่ยเราติดล็อกทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับนะเพราะว่ากฎหมายเดิมๆของไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าต้องมีกระดาษต้องมีลายเซ็นต้องมีตราประทับเพราะฉะนั้นราชการส่วนใหญ่ก็ต้องอันเนี้ยก็ต้องมีกระดาษมีลายเซ็นมีตราประทับฉันถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบฉันก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2012เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระดับพรบของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะระบุว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีเนี่ยทำให้หน่วยงานทั้งหลายไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลร่วมกันด้วยนะครับอันนั้นเขาถือว่าเขาอันตรายเขาอันนั้นเป็นล็อกที่สำคัญมากเราต้องเปิดให้ได้อันที่สองล็อกที่สองคือล็อกต่างคนต่างซื้อระบบไอทีทั้งหลายนะครับวิธีคิดของระบบราชการไทยวันนี้ยังเป็นไซโลอยู่ใครทำก็คนนั้นทำไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับแล้วมันทำให้ระบบไอทีเนี่ยมันต่างคนต่างซื้อถูกพัฒนาโดยเอาซอร์สบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่มาทำให้เพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านก็ถูกพัฒนาด้วยอาร์คิเทคเจอร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุยกับหน่วยงานอื่นไม่รู้เรื่องถึงอยากจะเชื่อมก็เชื่อมยากละเพราะเหมือนกับสร้างบ้านคนละหลังคนละที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยและที่ประการสำคัญ mindset ที่บอกว่าข้อมูลคืออำนาจเพราะว่าอันนี้ข้อมูลฉันถ้าฉันยังมีข้อมูลอยู่ฉันก็มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันก็มีงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่อยากจะแชร์ข้อมูลกันมากไปกว่านั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเงินเดือนราชการคุณพัฒน์คุณวัชรินทร์คงจะทราบก็ต่ำกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคราชการก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่งๆทางด้าน IT ไว้ได้นะครับพอคนไม่เก่งมากก็จะมีอะไรก็ใช้วิธีเอาซอร์สปีต่อปีเอาซอร์สไปเรื่อยๆพอเอาซอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยระบบหลังบ้านมันขาดความต่อเนื่องนะสมมติบริษัทกอไก่มาเอาซอร์สให้มีบำรุงรักษา3ปีพอครบเทอมพอเปิดประมูลใหม่อ้าวเป็นบริษัทขอไข่ถามว่าบริษัทขอไข่จะต้องมาทำหลังบ้านให้บริษัทกอไก่ต่อเหรอไม่ก็เอาระบบใหม่เข้ามานะครับระบบมันก็อยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้แรงต้านจะมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอจะแก้ปัญหานี้ต้องทำอะไรครับก็ต้องไปแก้กฎหมายก็กลับมาเรื่องกิโยตินกฎหมายนะครับซึ่งผมได้นำเรียนหลายครั้งแล้วว่าการกีดกันกฎหมายเนี่ยที่เกาหลีใต้ทำสำเร็จแล้วเราทำตามเขาเนี่ยนะครับเราไปลอกแบบเขาเนี่ยเขาทำสำเร็จเราทำไม่สำเร็จเกาหลีใต้เขาล้มไปเพราะปัญหาต้มยำกุ้งจากบ้านเราเขาเห็นว่าต้องปฏิรูประบบภาคราชการนะครับเขาก็ทำแล้วเขาจบเลยเพราะเขาเด็ดขาดมีความตั้งใจจริงทางด้านการเมืองเราก็ทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จสาเหตุสำคัญผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้เผื่อท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์จะได้ฟังคือว่าเราปฏิรูปกฎหมายด้วยนักกฎหมายไม่สำเร็จคนที่เป็นที่ปรึกษาเกาหลีใต้มาแนะนำเกาหลีใต้บอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จต้องใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เข้าใจต้นทุนของการที่มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนสร้างกฎหมายก็จะรักกฎหมายจะเสียดายกฎหมายและคิดแบบนักกฎหมายคิดกังวลโน่นกังวลนี่กังวลนั่นแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าถ้ามีกฎหมายไว้แบบนี้มันเป็นต้นทุนต่อประเทศเท่าไหร่มันต้องกิโยตินกฎหมายนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยข้อมูลจากเมษาปี67นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายในระบบทั้งหมดสักกี่ฉบับดีคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์
1: กฎหมาย
2: หลักพันนะคะอาจารย์
1: หลักพัน
0: คุณดันนันจะพัดสักหลักเท่าไหร่ดีครับ
1: หลักพันเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์หลักพันเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
2: แสดงว่าเป็นหลักหมื่นเหรอเนี่ย
0: เพราะประเทศไทยมีกฎหมายในระบบเกือบ 16,000 ฉบับครับ 15,699 ฉบับมีรัฐธรรมนูญ1ใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10พ.ร.บ.910ประมวลกฎหมาย8พระราชกำหนด39พระราชกฤษฎีกา 7,298 และกฎกระทรวงอีก 7,433
1: เยอะ
0: เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกฎพวกนี้มันก็เลยล็อกทำให้เราปฏิรูปหลังบ้านไม่ได้ทำดิจิตอลไม่ได้ AI ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอขีดเส้นใต้

0: ตรงนี้ไว้ทีก็คือว่าอยากคิดว่าเอาแค่ AI มาทำงานแทนธุรการเคยเขียนข่าวเอาคนนี้มาเขียนเคยเขียนสรุปงานเอา AI มาทำเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับอันนี้ไม่พอวันนี้ AI เก่งกว่านี้เยอะวันนี้ต้องออกแบบโฟลว์งานใหม่ทั้งหมดก่อนออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดถามว่าภาครัฐจะเป็นอะไรคำที่ผมอยากให้ใช้คือภาครัฐไม่ใช่ facilitator แล้วนะต้องเป็น enablerต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ใช้คำนี้มานานนะครับท่านผู้ฟัง enabler เนี่ย enabler คือรัฐต้องทำให้สำเร็จทำให้เอกชนสำเร็จออกแบบรูปงานใหม่แล้วก็บอกว่าด้วยรูปแบบงานใหม่เนี่ย AI กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนถ้าแค่ว่าเอา AI มาแทนคนที่ทำงานธุรการอันนี้ไม่พอเด็ดขาดนะครับจะต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าออกแบบไม่เป็นก็ไปศึกษาที่อื่นคิดไม่เป็นก็ถาม AI อย่างอธิบายได้เลยว่ารูปแบบงานประเทศไทยเนี่ยมันจะออกแบบไปได้อย่างไรนะครับก็ฝากผ่านไปผมคิดว่าท่านรองนายกประกรณ์คงจะได้ยินแล้วว่าเราคุยกันมา4 EP แล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ท่านรอไปท่านฟังเผื่อท่านจะดาวเอาไปประยุกต์ใช้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้คนไทยหลายๆคนนะคะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้านี้มาพบกันในวันจันทร์เริ่มทำงานของสัปดาห์วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันนะคะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก่อนจะหยุดนะคะก็มาฟังข่าวแน่นอนละค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณสศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะ
0: ขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิม28กรกฎาคมรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรตินายกประธานพิธีสนามหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมทั่วไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกนิตินำข้าราชการตักบาตรทางเรือค่ะ
1: ค่ะส่วนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวปิติวันมหามงคลเฉลิม74พรรษาจัดพิธีตักบาตรทางเรือ3คลองถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของการตักบาตรทางเรือนะคะโดยมีข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ธรรมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะพระมหาการ

0: ใจก็คือเรื่องไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง4ใน7กกต.ที่ถูกเห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียร์ว่างและยังเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจัดงานภาคแรกสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้ก็คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กับพริบตามีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่เตรียมการกันมาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจัดทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศประเด็นหัวสว.นี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะพร้อมกับเรื่องของการเมืองอื่นๆด้วยค่ะ4พยานใหม่แฉยิบขบวนการฝ่ายค้านบี้คดีหัวสว.ไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพรัฐบาลเตรียมยุบ2หน่วยงานรัฐอิงและเสื้อแดงอวยพรทักษิณฝ่ายค้านเปิดเวทีชำแหละคดีหัวอดีตผู้สมัครแฉขบวนการทำโพยยิ่งชีพท้าชนนายกภูมิใจไทยทวีแนะไม่ควรจำกัดสิทธิ์ประชาชนสุภชัยลั่นร่างคำฟ้องเสร็จแล้วอิงโพสต์เบิร์ธเดย์ทักษิณ77ปีปกรณ์เผยเดินหน้าปฏิรูปจ่อยุบ2หน่วยงานรัฐมีภาพของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเวทีกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2มีนักวิชาการและพยานบุคคลร่วมอภิปรายที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะรุกหนักแฉหัวสว.ส้มและฟ้าร่วมวงชำแหละยิ่งชีพขู่กำข้อมูลเส้นเงินวิปฝ่ายค้านชำแหละ2ปีเลือกสว.ภาค2ผลิตแฉขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยกลาง5ฉากโกงทั้งจองตั๋วเครื่องบินจัดโรงแรมเสนอเงินให้อิงใส่เสื้อสีเหลืองสัญลักษณ์ความจงรักภักดีกุสุมาลวตีชี้ทรงศักดิ์พาไปพบอนุทินจริงพนิดาปูดมีการข่มขู่พยานและคุกคามประชิดตัวดร.สิริพันธ์แนะสว.สำรองฟ้องกกต.หากล่าช้าไอติมโวหลักฐานอยู่ในสำนวนดักคอกกต.ห้ามตัดตอนแบบเนียนเจอ157แน่ผอ.ไอลอท้าชนนายกและภูมิใจไทยลั่นกรรมข้อมูลโกงแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้าขู่ถ้าศาลไม่สั่งฟ้องแฉสลิปเส้นเงิน3ค่ะ
1: ค่ะด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าจ่อฟ้องนะคะโดยบอกว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.ใหญ่มหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนที่อยู่กับตนนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นของกกต.รวมทั้งพูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอามาเปิดเผยค่ะส่วนนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนายยิ่งชีพบอกว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาออกมาพูดตลอดคือเป็นพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพบอกว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่ก็เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนยืนยันว่าพยานบุคค คนมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าหากฝั่งนั้นชี้แจงจริงยอมรับ

0: ช่หรือไม่นะคะว่ามีข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มเรื่องนี้นายยิ่งชีพก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเลยเรามีมาทั้งข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบมานำเสนออยู่แล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็ยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะโดยล่าสุดนะคะนายอนุทินนายกก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะทางเพจรักษาแผ่นดินโพสต์บอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดซึ่งนายกอนุทินก็ไปเขียนตอบใต้คอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติรับผมประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าแฉขบวนการล็อกโพยสว.โยงคดีโยงอดีตกุนซือนายกอนุทินขณะที่เดลีนิวส์ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันมีภาพนายภริศวัชรศิลป์หรือไอติมนะคะขยี้ยับภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ส่วนพาดหัวข่าวยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนเปิดข้าราชการเออร์ลี่โยกย้ายเริ่มกันยายนนี้ไอติมขย่มหัวสว.ภาค2อนุทินกล้าวฟ้องกล่าวรูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอหลังโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติปมเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องเหตุถูกโยงคดีหัวสว.ด้านสุภชัยยันเดินหน้าฟ้องแน่ปล่อยพวกหิวแสงไปก่อนยันก้าวผู้เสียหายฟ้องแยกคดีได้สิทธิ์ใครสิทธิ์มันฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรหลังผลเลือกสว.ไม่เป็นไปตามผลคาดส่วนประธานวิปรัฐบาลค้านกลาง5ฉากโยงโกงเลือกสว.พบส่อร่วมขบวนการเพียบจี้อนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินตอบปมร้อนหัวสว.ชี้หลักฐานเส้นเงินที่พักอยู่ในสำนวนกกต. DSI แล้วดักคอกกต.ห้ามตัดตอนสังเวยน้ำเงินอ่อนปกป้องน้ำเงินเข้มคู่ฟ้องมาตรา157หากล้มคดีค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เผยผลการสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่าง 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนค่ะซึ่งเมื่อถามถึง

0: การเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่า 53.78% ระบุว่าเคยได้รับและ 46.22% ระบุว่าไม่เคยได้รับและเมื่อถามถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569พบว่า 51.73% ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนและ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ50.66% ก็คิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้ 22.37% ไม่ต้องการ 14.25% ลงทะเบียนไม่ทันและ 12.72% ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรค่ะและเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 43.26% ไม่โกรธเลย 21.53% โกรธมาก 20.69% ค่อนข้างโกรธและ 14.52% ไม่ค่อยโกรธท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 36.80% ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 32.49% มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและ 11.67% ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวไม่โกรธวืดบัตรคนจนนายกสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิด้าโพลชี้ประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่โกรธส่วนสวนดุสิตโพลชี้สวัสดิการผู้สูงอายุยังเพียงพอเรียกร้องปฏิรูปด่วนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนค่ะมีประเด็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเอกนิติแย้มหนุนโซลาร์เซลล์เปิดทางกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนและใช้ไม่เกินแสนล้านเอกนิติแย้มมีแผนใช้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์กลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนลุ้นเปิดให้ขายไฟคืนได้คาดใช้วงเงินไม่เกินแสนล้านค่ะ
1: มาที่อีกเรื่องนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อวานค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะซึ่งมีการจัดสอบการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการไลฟ์สดนะคะการตรวจข้อสอบก็ถือเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวค่ะการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ได้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบข้อสอบทั้งภาคกและภาคขอพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องทำการสแกนเอกสารต่างๆมีคณะกรรมการผู้สังเกตการเข้าร่วมค่ะทำให้เห็นว่าการจัดสอบมีความโปร่งใสเชื่อใจได้แล้วก็ถือเป็นมิติใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าในการไลฟ์สดการตรวจสอบข้อสอบท้องถิ่นมีนายนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรหรือรองซัมเบ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังสนามสอบพื้นที่ชลบุรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยของสนามสอบโรงเรียนชลบุรีสุขบดหรือโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรีนะคะให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมห้องสอบค่ะในประเด็นเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพรองซัมเบ้ค่ะมาเองนะคะเขียนว่ามาเองนายนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เดินทางไปตรวจนะคะการตรวจข้อสอบท้องถิ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตัวเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะเรียกแจ้งโกงสอบ2บิ๊กสถ.มสว.ดร.วินสัตทอดโดนข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรนัด31พฤษภาคมนี้นะคะก็คือนัดจากกองปราบค่ะในการตรวจสอบแล้วก็มีการออกหมายเรียก2ข้าราชการที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
0: เหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารอง

0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้ขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินสแลแมอายุ35ปีมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนกรณีกราดยิงด่านตำรวจทำให้ทหารพรานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะบิ๊กรานสั่งล่าวันสองมือบึ้มซุกเพื่อนบ้านบิ๊กรานเผยสารออกหมายจับ2ผู้ต้องหาคาร์บอมสภ.ตันหยงเร่งประสานล่าตัววันหนีซุกเพื่อนบ้านกอรมน.ออกแถลงการโต้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุฝ่ายความมั่นคงเปิดสัญจรเส้นทางบึ้มและยิงทหารพรานดับ5ศพชาวบ้านไม่ตระหนกกฎอัยการศึกค่ะ
1: ข่าวนี้มีอีกแล้วนะคะเรื่องของการหิ้วยาเสพติดแล้วไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศค่ะครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะมีการจับคนไทยคาสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญาวีอายุ45ปี2สามีภรรยาไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อค่ะว่าลูกสาวก็คือนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีเป็นลูกสาวเนี่ยพร้อมกับแฟนหนุ่มอายุ28ปีเท่ากันนะคะแฟนหนุ่มชื่อนายสดาวุฒินะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะจากสนามบินดอนเมืองไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีบุคคลปริศนาจ้างหิ้วของไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์ไปพบไอซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟก็เลยถูกควบคุมตัวนะคะก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าจะถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งต่างประเทศกรณีนี้นะคะก็คล้ายๆกับกรณีของแอมีนาที่เป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายสดาวุฒิเนี่ยก็มีการร้องนะคะไปยังกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องของแฟนสาวทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าใดจนกระทั่งทางครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลแจ้งว่าพบไอซ์ในซองกาแฟในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกตนนั้นหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อขอรับสินค้ายกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่ออิงอิงไม่มีการมาติดต่อขอรับสินค้าทำการบล็อกช่องทางการติดต่อซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวโอนเงินค่าจ้างมาแล้ว 3,600 บาทนะคะทางนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าทางครอบครัวเขายืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะร้องลูกถูกหลอกตำรวจญี่ปุ่นจับหิ้วไอซ์ซุกกาแฟคาสนามบินฟุกุโอกะเชื่อคล้ายคดีแอมีนาโผล่อีกรายหิ้วสายหิ้วครอบครัวชาวนนท์ร้องสื่อช่วยลูกสาวถูกจับกุมคาสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังรับจ้างหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะเผยลูกค้าโอนค่าจ้าง 3,600 บาทก่อนปิดช่องทางติดต่อยันลูกสาวไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวอนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดหาตัวคนฝากของเชื่อซ้ำรอยคดีแอร์สาวมีนาค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียว

0: ื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายนะคะมาที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะทลายมังกรเทาล็อกหัวโจก3สมุนยึดโรงแรมเมืองนนท์ทำบ่อนอัปยาค้ากามทลายรังมังกรเทาปราบเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสรวบหัวหน้าแก๊ง3ลูกสมุนชาวเมียนมายึดโรงแรมหรูเมืองนนท์เปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามครบวงจรค่ะ
2: ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวนครศรีฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์ร่วมงานสมโภชแสดงแสงสีสุดตระการตาวัฒนธรรมชี้ปีหน้าลุ้นเชียงใหม่นครศรีธรรมราชจัดทำบุญตักบาตรฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์เป็นประธานพิธีสมโภชคณะโนรา 1,000 คนร่วมรำเฉลิมฉลองกรมศิลป์ลุ้นขึ้นทะเบียนเชียงใหม่ปีหน้ามีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพคณะมโนรากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกแห่งที่9ของประเทศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพนักศึกษาอิตาลีที่ก่อนหน้านี้มีกรณีดราม่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกมาแล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานจบสวยค่ะว่ายสวยนักศึกษาชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าไกล่เกลี่ยกับนางสาวสุกัสผู้เสียหายกรณีแสดงพฤติกรรมกลางบนขบวนรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่เยาวชนชาวอิตาลียกมือไหว้ขอโทษยอมรับกระทำไม่เหมาะสมที่สนสำเร็จนะคะนักศึกษาอิตาลีว่ายสวยสาวไทยขอโทษถอยใน BTS ยอมรับไม่เหมาะสมแก๊งศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมบนรถไฟฟ้า BTS เจอดราม่าไล่ขุดขยี้จนไม่ไหวพร้อมผู้ดูแลโร่ยกมือขอโทษว่ายสวยผู้เสียหายสาวเสียงอ่อนยอมรับกระทำไม่เหมาะสมด้านผู้ดูแลเยาวชนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไทยจั่วกัมพูชาเลิกปั้นเฟกนิวส์หากอยากสันติบิ๊กดุลควงต่งจวินกินโจ๊กยามเช้าสารต่อมิตรภาพและความร่วมมือก่อนส่งเดินทางกลับประเทศพลอากาศเอกประภาสซัดเขมรเลิกปฏิบัติการ IO บ่อนทำลายสัมพันธ์ย้ำสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้หากปั้นเฟกนิวส์ต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภาคใต้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทางกอรมนจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าค่ะก็ชวนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อยากมาพูดอยากมาบอกต่อกันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเสาธงและพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
2: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมานำเสนอในรายการ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราจะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผบ.ทร.สั่งทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสห้ามประมาทยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดลาดตระเวนทุกมิติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการปฏิบัติการกับกองทัพบกกองทัพภาคที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกมิติเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลทางบกในพื้นที่เสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกำชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่ม15ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นโยงดิบระดับสูง2รายมีหลักฐานพัวพันชัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก13คนซึ่งเป็นกลุ่มทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนพบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในจำนวนผู้ถูกออกหมายจับครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพักนนทบุรีโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มา

0: ามนัดจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1789A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายตายใจอสมท.พัทลุงค่ะชั่วโมงภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอยู่ด้วยกันอีกในช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย 3 นะคะอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบ้านขนมลุงคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยๆนะคะมีทั้งชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนบัวหิมะพายเส้นต่างๆขนมกว่า100รายการแล้วก็มีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: ื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
4: นึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074 843 988

่วงนี้แนะนำนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะช่วงนี้ยุงก็เยอะนะคะหรือว่าอาจจะมีแมลงต่างๆมากมายนอนกลางวันนะคะอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอยากจะมีมุ้งครอบแนะนำเลยมุ้งกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยสาธารณสุขเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งโดยการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งนี้พบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยงานบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบหมอพร้อมกรมปศุสัตว์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทางการจีนแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเข้าไทยย้ำขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปล่อยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่และตับห่านมายังประเทศไทยซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าโลกหรือ WTO ที่ยึดการปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้าอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นการพิจารณาโดยกรมปศุสัตว์ได้ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากฝ่ายจีนเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสัตว์ปีกตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชได้การตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจริงซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์กระบวนการดังกล่าวยังห่างไกลขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากยังต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอีกหลายขั้นตอนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยถึง30กรกฎาคมนี้โดยในช่วง27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานนักกีฬาต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026นัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามพบกับเวียดนามซึ่งแมตช์นี้ทีมไทยส่งผู้เล่นตัวหลักนำโดยนภาเดชพินิจดีธนัทบำรุงพักดีบุญยฤทธิ์วงธรชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์และภักกพงษ์กว้างนอกเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายกับเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15และ10-15คว้ารองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกผลการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์จบวันสุดท้ายเจนิชินโปรสาวจากเกาหลีใต้แม้จะตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ9อันเดอร์พาร์แต่ยังเพียงพอที่จะคว้าแชมป์ไปครองโดยมีอาลิมคิมโปรเพื่อนร่วมชาติจบในอันดับที่2ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรเมียปัจจรีอนันต์ฤกษ์การแม้จะตีเกิน2โอเวอร์พาร์สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์จบในอันดับที่3โปรพาวชนิดตีวรรณแสนสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์จบอันดับ7โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเกินไป1โอเวอร์พาร์จบในอันดับที่13รวมและโปรเมย์เอริยาจุฑานุการจบอันดับที่23รวมที่สกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ปัชระลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัท

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746111399ค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศตอนนี้เปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้สนใจสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะก็จะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแพ็กเกจการขายเช่าเวลาโทร022016512และ0894990909นะคะ

0: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

เราอยู่ด้วยกันกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียด

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้าน
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขอบคุณประชาชนเข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทดพลคัดกรองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการโดยรัฐบาลพร้อมทบทวนคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและนำคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายกำหนดการอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลา5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมากทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้ถือบัตรกว่าล้านคนมีประชาชนอายุระหว่าง 18-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตวันนอรับเหตุยิงถล่มจุดตรวจนราธิวาสอาจทำพูดคุยสันติสุขยุ่งยากมากขึ้นแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวโน้มการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5คนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษให้ได้ซึ่งการปฏิบัติการขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงและไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกส่วนการยกระดับประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีอยู่แล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงเข้มแข็งและต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่ทำให้การพูดคุยเกิดความยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ที่ต้องการให้เกิดการคุยมีหลายกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทางรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้ยืนยันว่าการพูดคุยถือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งการพูดคุยเพื่อเดินหน้าสันติสุขอย่างยั่งยืนและจากการประเมินในขณะนี้คิดว่าการพูดคุยเป็นวิธีหนึ่งส่วนมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยหนีไฟป่าอิตาลีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสื่ออิตาลีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณคาบสมุทรกาโนประเทศอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องสั่งปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างชายฝั่งเบรชคิชีและวิสเตส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชายหาดราว400คนได้รับการอพยพต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณปิเลฟราบาเลนอกเมืองเปสคีชีก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณอ่าวมักนาโคราและอาเซนาโดยมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟขยายวงกว้างทีมดับเพลิงเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำภูมิภาคและอากาศยานรวมถึงเครื่องบินดับเพลิง2ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพี้ยว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17669A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392M-Cord Radio Network 95.75 MHz สุขกายบายใจ

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ยังคงอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Green Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ั้นก็โดนพี
1: ่ช่วงนี้พัทลุงของเราก็จะมีงานเยอะมากนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแบบว่าแยกไม่ถูกเลยทีเดียวจะไปก็จะมีแบบทั้งลำปำแล้วก็ตอนนี้นะคะเกษตรแฟร์นะคะที่มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะก็ยังคงจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันอยู่นะคะพักค่ำคืนก็จะได้เห็นแบบแสงไฟแบบว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดอีกงานนะคะ 25-27 กรกฎาคมนี้นะบริเวณลานกิจกรรมจุดชมวิวทะเลบ้านปากพลนะคะเชิญชวนทุกท่าน 25-27 กรกฎาคมนี้นะคะเจอกันค่ะ

เราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรจิตพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินท้าเอาเลยหลังยิ่งชีพจ่อแฉคดีหัวสวเพิ่มลั่นเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนขึ้นตึกบัญชาการผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกรณีออกมาพาดพิงปมหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อนายอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าเอาเลยก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพระดอนเผยพักเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพเหตุเสียหายถึงพักนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเปิดเผยหลักฐานการหัวสวโดยมีการพาดพิงชื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายพระดอนด้วยว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นรวมถึงหลักฐานก็เป็นหลักฐานเก่าส่วนจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพในสัปดาห์นี้หรือไม่นายพระดอนระบุว่าเดี๋ยวทางพรรคจะหารือกันอีกทีสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายพระดอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ตัวบุคคลแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าฟ้องส่วนหลังจากนี้จะมีการฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่ายังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งตรวจสอบแอปหมอพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งตรวจสอบกรณีผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาพร้อมย้ำว่ารู้แล้วข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดแต่ยังไม่ยืนยันเป็นการสวมสิทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยที่ให้บริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนขอให้คนที่พบข้อมูลการรักษาไม่ถูกต้องแจ้งเรื่องเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
2: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับ TP Concrete นะคะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อโดยตรงได้เลยที่074611399หรือว่าจะเป็น063 9165392นะคะ

อยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมีถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: สึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แนะนำเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะวันนี้แนะนำเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกระแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: 30กันยายนก่อนเคาะหลักเกณฑ์ใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสวตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนการฟ้องดำเนินคดีไม่ใช่การปิดปากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการ3คนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องประเด็นหัวสวนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระประชุมครม.วันนี้ด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.วันนี้ออกมาตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพาดพิงเรื่องหัวสว.ว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วและบอกเลยนะครับว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อเอาเลยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นขณะที่นางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงแล้วก็นำคลิปที่นำเสนอเป็นคลิปที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว.และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาซึ่งตนก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทต่อคนมาร้องได้รับอิสรภาพและขณะนี้ศาลสั่งให้รอลงอาญาครับนางสุดสำรวยขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหายพร้อมระบุด้วยนะครับว่าคนจังหวัดอำนาจเจริญทราบดีว่าเป็นน้องสะใภ้และเป็นผู้สมัครสบกลุ่มสตรีและได้ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้ามาสู่รอบประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีกกต.ก็ตรวจสอบจบไปแล้วอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองภูมิชัยไทยยืนยันว่าหลักฐานที่เปิดในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับแล้วก็การยืนยันว่าจะฟ้องไม่ใช่การปิดปากเพราะเราเรื่องดังกล่าวทำให้เราเกิดความเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายถึงพรรคขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ถูกสอบถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นประเด็นหัวสว.เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะตอบได้ส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันนี้ครับซึ่งเลื่อนมาเป็นวันจันทร์คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลารับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569จากเดิมวันที่31กรกฎาคมครับโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการปี69ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่31สิงหาคมเดิมก็คือจะสิ้นสุด31กรกฎาคมครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาและผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในขณะนี้ทางทำเนียบแจ้งว่าภายหลังประชุมครม.ครับจะมีการแถลงข่าวเรื่องอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำแถลงโดยนายสิริพงษ์อังคสมกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
1: ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะเสนอร่างกฎกระทรวงที่จะกำหนดให้สินค้าแบตเตอรี่นะคะและ power bank นั้นเป็นสินค้าควบคุมค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและก็ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนที่จะออกสู่ตลาดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่หรือว่า power bank ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นระยะนะคะว่าแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือว่าระเบิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่ากระทบต่อทรัพย์สินการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้เขาจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเธียมอันนี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ power bank ก็จะมีการปรับปรุงมอก.ของ power bank ด้วยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีข้อมูลคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนด้วยทั้งนี้นะคะครม.ถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงกลางปีหน้าก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก็จะผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะคะก็เน้นย้ำกันเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ Power Bank กำลังจะมาแล้วค่ะ
0: เรื่องของกระทรวงเกษตรเองในที่ประชุมครม.วันนี้นะครับก็จะเคาะการโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครม.มีมติแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้ครับจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนจะเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะก็บอกว่าวันนี้ครับมีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับวันนี้จะขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ69กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปี69ครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ระบุนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีทหารพรานเสียชีวิตและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะทางท่านทางคุณวันมูหมัดนอนเนี่ยนะคะก็ถูกถามว่าอันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพหรือไม่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ก็ ยังยืนยันนะคะว่าการพูดคุยนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการสันติสุขอย่างยั่งยืนได้มาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าเถื่อนเพราะผลประโยชน์เหล่านี้อาจเข้ามามีส่วนค่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นยุติลงก็ขอให้ดำเนินการควบคู่กันไปและตรวจสอบทุกฝ่ายยืนยันว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยลงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรวหมหาวิหารนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทางคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะดัน7วัดคูเมืองและเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสุชาติชมกลิ่นปลื้มวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติครับจ่อดัน7วัดคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ครับมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองและก็นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นดำเนินการ5รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี62ครับพร้อมย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้นส่งการบ้านให้กับองค์การยูเนสโกด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำยากมากครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้ก็คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทั้งนี้ครับต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทางกระทรวงหรือว่ารัฐบาลทำฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่เร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ Early Retire สำหรับข้าราชการแล้วก็เรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนนะคะวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่าเรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้และประเดิมด้วยธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงปยป.ก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองนะคะคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้ยุบนะคะกำลังศึกษาอยู่ค่ะนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปียังไม่มีการยุบสักหน่วยงานเลยนะคะส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนบอกว่าให้ไปสอบถามกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.ค่ะนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบค่ะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนและก็จะมี 2-3 ทางเลือกให้เช่นย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะคะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าก็ยังคงจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาติงคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะออกมาพูดทีละหน่วยงานค่ะควรจะหาทางหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบค่ะก็ตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่มาคุยเรื่อง Early Retire ก่อนที่จะยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในความคิดของคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศควรจะทบทวนภารกิจครั้งใหญ่ค่ะว่ารูปแบบของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่มีอยู่ใต้สังกัดภารกิจ จำเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามันมีภารกิจใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องการหน่วยงานรองรับดังนั้นต้องทบทวนภารกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนที่ต้องโดนยุบรวมนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะบอกทีละหน่วยงานก็บอกออกมาแบบนี้ถือว่าคิดไม่เป็นระบบค่ะแล้วก็ยังติ่งด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการคัดเลือกคนที่ไปต่อกับหน่วยงานไม่ได้แล้วออกจากงานไม่ใช่แค่ early retire เท่านั้นไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถ early ไปก่อนเป็นอันดับแรกค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะหลังจากที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นแค่3วันมีคอมเมนต์ 8,000 ความเห็นเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่ต้องการเข้าโครงการเพราะค่าตอบแทนสูงสุดชดเชย12เดือนสำหรับคนที่อายุเกิน50อาจจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดได้บ้างเขาก็ออกมาตึงแบบนี้นะคะว่าก็คงจะต้องศึกษาไปทั้งระบบการรีบร้อนออกตัวออกมาตรการใดๆออกมามันจะทำให้ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะคะก็เป็นเสียงติ่งจากฝ่ายค้านค่ะ
1: คุณสิริกัญญายังพูดถึงภาษีสหรัฐ 12.5% แค่ทีเซอร์นะครับยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากห่วงปมแรงงานภาคบังคับมากกว่าครับจีรัฐบาลโปร่งใสเปิดข้อมูลเจรจาให้ประชาชนรู้โดยคุณสิริกัญญาได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีแล้วก็ไทยได้รับผลกระทบว่ารอบนี้ครับเราโดนมาตรา301ก็คือการใช้แรงงานภาคบังคับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือว่าทีเซอร์แต่แค่ทีเซอร์เราก็โดนระดับสูงสุดก็คือ 12.5% ในกลุ่มบนจึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยว่าจะเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศก็คือ24กรกฎาคมแต่ไม่แน่ใจว่าการเจรจาจบสิ้นไปแล้วจริงหรือไม่เพราะเห็นไปสหรัฐอยู่หลายรอบสุดท้ายที่สุดนะครับรอบแรกดอกแรกออกมาภาคบังคับเราโดนไป 12.5% แล้วก็ยังอีกขยักหนึ่งที่น่าจะรุนแรงมากกว่าก็คือกรณีที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้กำลังการผลิตมากเกินควรซึ่งการเจรจาจะมีกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในปลายปี68ในนั้นก็คือการโดนภาษี 19% แต่รอบนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมเช่นกรณีที่เป็นแรงงานบังคับ 12.5% ก็ยังได้รับการยกเว้นในหลายสินค้าและเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ส่งออกไปสหรัฐด้วยแต่ข้อตกลงยังเป็นกรอบเดิมครับซึ่งมีรายละเอียดที่ผูกมัดประเทศไทยพอสมควรจึงอยากสอบถามว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ12:20 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของคุณเบนซ์นะคะซึ่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกรณีนี้นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะเพราะว่าตัวของคุณเบนซ์ก็ถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีนะคะก่อนหน้านี้ทางภรรยาเองก็มาบอกว่าไม่อยากให้ย้ายสามีไปนะคะเพราะว่าคิดว่าสามีน่าจะไม่อยู่ในสภาพที่ควรจะย้ายออกจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครบสิทธิ์ของยูเซฟนะคะก็คือการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าสามารถรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณเบนซ์ก็เสียชีวิตนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณพัฒนาก็บอกว่าขอรอดูข้อมูลรายละเอียดก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง 7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้างนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากแต่ก็ขอเช็คเรื่องนี้กับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอันนี้มันมีการย้ายตั้งแต่ช่วง3วันแรกของการรักษาและภรรยาเองก็ท้วงติงแล้วนะคะว่าไม่อยากให้ย้ายเพราะว่าอยู่ในภาวะวิกฤตคุณพัฒนาก็ย้ำว่าจะต้องไปดูรายละเอียดก่อนค่ะเนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงว่าถ้ามีการย้ายโรงพยาบาลก็จะต้องโรงพยาบาลปลายทางนั้นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหมอที่อยู่ต้นทางและปลายทางต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายนั้นไม่ส่งผลยังมีนัยยะต่อผู้ป่วยค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ขอให้คุณหมอเป็นผู้ให้รายละเอียดซึ่งในกรณีของเบนซ์ซาวด์เอนจิเนียร์คนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวก็คือว่าเขามีอาการแผลไฟไหม้ 60%
2: มีไตวายด้วย
1: แล้วก็มีภาวะไตวายร่วมด้วยนะคะ
2: ครับเรื่องของประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ล่มครับหลังคุณหมอสรณะเดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มีกรรมการกสทช.3คนเดินออกจากห้องประชุมครับเพราะว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติของคุณหมอกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญก็คือทีวีดิจิตอลที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมบอร์ดกสทช.หน้าห้องประชุมมีเจ้าหน้าที่ของกสทช.ยืนรอให้กำลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พร้อมลุ้นนะครับว่าคุณหมอสรณะจะเข้ามาประชุมหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงมติว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติและได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้ว 9:30 นครับนายแพทย์สรณะเดินทางมาประชุมซึ่งบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นกรรมการก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะว่าเมื่อมติคณะกรรมการสรรหาชัดเจนว่าให้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งมาถึงกรรมการทุกท่านแล้วหากนายแพทย์สรณะยังยืนยันเข้าร่วมประชุมเพราะไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงการลงมติในวาระสำคัญอีกหลายวาระครับขณะเดียวกันก่อนการประชุมกรรมการที่ยื่นลาประชุมไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลามาสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญและก็รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒสุพัชลาใสเดินกลับมาร่วมประชุมและก็ภายหลังได้เดินออกมาส่วนรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรยพงศ์กรรมการกสช.ที่แจ้งลาประชุมและก็ไม่ได้เดินทางเข้าประชุมครับทำให้ภายในห้องประชุมจากที่ต้องมี7คนแต่เหลืออยู่บุคคลเพียง3คนรวมถึงนายแพทย์สรณะการประชุมต่อไม่ได้ครับต้องแจ้งเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่5สิงหาคมทางนี้ภายหลังการประชุมนะครับพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญยืนยันการเดินออกมาไม่ได้เป็นการ walk out แต่ว่ามีเจตนา ที่หารือก่อนเข้าวาระการประชุมแต่ประธานไม่ยอมครับซึ่งหากนายแพทย์สรณะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็ไม่ออกมาแนวทางนี้ด้านคุณหมอสรณะก็บอกว่าเตรียมจะยื่นศาลปกครองคัดค้านมติกรรมการสรรหากสทช.เพราะมองว่าไม่มีอำนาจมาวินิจฉัยและผลยังไม่สิ้นสุดส่วนสัปดาห์หน้าที่นัดประชุมกันอีกครั้งก็ยืนยันว่าจะเข้าประชุมครับย้ำว่าอยากให้กรรมการทุกคนทำหน้าที่เพราะวาระประชุมหลายเรื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ
1: ก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง36คนไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าพอไปตรวจก็มีการพบว่ามีการกระทำการที่ฝ่าฝืนอย่างเช่นในกรณีร้านแห่งหนึ่งในเขตประเวศค่ะทางตำรวจ191กับสน.พระโขนงเข้าไปตรวจตอน 2:30 นะคะก็พบผู้ใช้บริการและพนักงาน65คนค่ะตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกรายพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนด้วยกันค่ะตัวสารเสพติดนะคะผู้ใช้บริการ8คนมีสารเสพติดค่ะเป็นผู้ใหญ่6แล้วก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง20ปีอีก2คนแล้วก็แน่นอนค่ะจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดเดิมขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการค่ะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยสั่งการ

0: ให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข่าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการสอบ5เสือพระโขนงด้วยแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ก็ร่วมมือกันค่ะทางตำรวจกทมเขตจะตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนค่ะ191จะเป็นตัวกลางในการประสานรับเรื่องจากประชาชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องเรียนมาค่ะ
1: ติดตามรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของราคาข้าวสารที่ขายในญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับติดตามจากคุณคณิษฐามาสุโอครับ
2: ข้าวสารที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นมีราคาลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์แล้วค่ะต่างกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีนี้ราคาข้าวสารลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและป่าไม้พบกับว่าจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของข้าวสารที่วางขายกันใน1สัปดาห์เท่ากับ 3,373 เยนต่อ5กิโลกรัมลดลงต่อเนื่องกันถึง4สัปดาห์และราคาที่ต่ำกว่า 3,400 เยนนั้นยังเป็นราคาที่ต่ำลงในรอบ1ปี9เดือนอีกด้วยกระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้สำรวจราคาข้าวสารในซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศพบว่าใน1สัปดาห์จนถึงวันที่19กรกฎาคมข้าวสาร5กิโลกรัมมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3,373 เยนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้น30เยนและยังลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์ซ้อนการลดลงต่ำกว่า 3,400 เยนถือเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ1ปี9เดือนสำหรับข้าวสารแบรนด์มีชื่อที่ไม่ผสมกับแบรนด์อื่นนั้นลดลง5เยนเท่ากับ 3,450 เยนข้าวที่ผสมกับแบรนด์อื่นลดลง88เยนเท่ากับ 3,128 เยนสาเหตุของการลงราคาข้างต้นเนื่องมาจากทั้งร้านค้าปลีกและพ่อค้าคนกลางมีข้าวสารค้างสต็อกที่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจึงต้องการลดจำนวนสต็อกลงก่อนที่ข้าวสารใหม่จะออกวางตลาดในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงราคาข้าวสารในขณะนี้ต่ำกว่าราคาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกว่า 1,000 เยนด้วยกันจำนวนสต็อกข้าวสารณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับ 2,430,000 ตันสูงกว่าปีที่แล้ว 880,000 ตันสูงสุดเท่าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้เคยสำรวจมาและยังเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ว่าเท่ากับ 1,800,000 ถึง 2,000,000 ตันอย่างมากอีกด้วยสาเหตุที่สต็อกข้าวเหลือมากนั้นเชื่อกันค่ะว่ามาจากราคาข้าวสารที่พุ่งขึ้นสูงส่งผลให้การบริโภคข้าวสารใน1ปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึง 280,000 ตันเท่ากับ 6,830,000 ตันที่น่าเป็นกังวลก็คือข้าวสารใหม่ที่จะออกมาในปีนี้คาดว่าจะมากถึงราว 7,320,000 ตันมีปริมาณเกินกว่าที่ตลาดต้องการมากทำให้มีรายงานค่ะว่าสหกรณ์การเกษตรในคิวชูได้จ่ายเงินค่าข้าวล่วงหน้าให้กับชาวนาในราคาประเมินที่ต่ำกว่าปีที่แล้วแล้วและเชื่อกันค่ะว่าเมื่อข้าวใหม่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงราคาข้าวปีนี้คงลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนรายงานจากสถานีวิทยุเอฟเอ็มโคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกูวังคดีโดกผมณรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: Mcord Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: เอ็มคอร์ดค่ะ ันเล็ก

0: พลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
3: ่อจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 นถึง13:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปไม่ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าข่าวแบบเป็นกันเองนะคะก็ในแต่ละสัปดาห์สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่กับเจ้าป้าตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะรวมไปถึงรายการแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้และแน่นอนค่ะอยากรู้เรื่องราวในปากใต้ต้องฟังรายการปากใต้บ้านเราค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางเครือข่ายวิทยุของอสมทที่เราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้เลยนะคะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะส่วนในวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันนะคะสำหรับช่วงของปักใต้บ้านเราค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสม

อพสทนะคะในการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างคุณค่าจากต้นอินทนิลสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองและศูนย์โอท็อปจังหวัดระนองนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติกิจกรรมหลักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทกิจกรรมย่อยสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะก็เป็นการดำเนินการที่มีโครงการเพื่อที่จะสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และสรรพคุณของต้นไม้อัตลักษณ์จังหวัดเพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการนำต้นอินทนิลค่ะซึ่งต้นอินทนิลเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติโดยได้มีการใช้เปลือกและใบอินทนิลสกัดสีสำหรับการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกซึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนะคะก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ได้มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติและนำมาสร้างคุณค่าซึ่งต้นอินทนิลเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะก็นำมาทำเป็นผ้ามัดย้อมนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะที่จัดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะเรื่องต่อไปนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและมีการพิจารณาการบริหารงานบุคคลร่างแผนอัตรากำลัง3ปีนะคะหรือว่ากจจระนองนั่นเองนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะท่านก็เป็นประธานสำหรับการประชุมในครั้งนี้โดยประชุมกันเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา14:30 น.ที่ห้องกรมประชุมกรมสุ่มชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรายงานกรอบอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตลอดจนรายงานผลการออกคำสั่งตามมติกจจระนองซึ่งก็ครอบคลุมการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นการย้ายข้าราชการรับโอนพนักงานเทศบาลและข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงการให้พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากการปฏิบัติงานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญในด้านการบริหารงานบุคคลก็จะเป็นการขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากการปฏิบัติงานการพิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,572 นะคะเพื่อที่จะให้การบริหารกำลังคนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับภารกิจการให้บริการของประชาชนนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากทางพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็เป็นโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัวโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะคะซึ่งก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมไอเฟลอินตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองค่ะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความพร่อง

0: สติปัญญากินดีอยู่ดีมีสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราประจำปี2569นะคะซึ่งในโครงการนี้ก็จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาของจังหวัดระนองโดยมีคณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองผู้ดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็เข้าร่วมโครงการนี้กันอย่างพร้อมเพียงกันโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนาราชันมีน้อยได้กล่าวว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นกลุ่มที่ต้องการความรักความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้พิการและครอบครัวได้รับความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมกับได้มีการชื่นชมชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองชื่นชมไปยังคณะทำงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนทางด้านนางสาวมลิวรรณธนชาติบรรจงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองได้กล่าวนะคะว่าการจัดโครงการนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญาให้เขาสามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขซึ่งก็มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากภัยรอบตัวและการขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้นะคะก็มีคนพิการและครอบครัวจำนวน50คนคณะทำงาน4คนคณะวิทยากร6คนทั้งสิ้นก็รวมเป็น60คนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญาเขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่ากินดีอยู่ดีมีสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะอย่างน้อยการได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ให้กำลังใจนะคะรวมถึงการให้ความรักให้ความเข้าใจนะคะในส่วนของผู้พิการทางสติปัญญานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปดูข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาต่อสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาต่อที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: การปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าติดตามข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะก็มาดูในส่วนของทางกระบี่ก่อนนะคะก็มีการพบซากพยูนถูกตัดเขี้ยวทิ้งกลางกระบี่ทช.ล่าตัวคนก่อเหตุโทษหนักคุก15ปีปรับ 1.5 ล้านนะคะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางทช.หรือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเร่งตรวจสอบกรณีที่พบซากพยูนเพศผู้เกยตื้นบริเวณแหลมสนหนาตำบลเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็พบว่าซากมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าเขี้ยวเนี่ยถูกตัดหายไปทั้งสองข้างเลยและมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณช่องปากคาดว่าถูกเลาะเขี้ยวหลังเสียชีวิตก่อนที่จะนำซากส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไปเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.คลองขนานและทำการเดินหน้าสืบสวนหาผู้ที่กระทำผิดพร้อมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2000

2562ซึ่งมีโทษจำคุก 3-15 ปีปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเพราะว่าพยูนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนและเป็นสัตว์ทะเลที่หายากที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศย่าทะเลนะคะโดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาลงโทษทางกฎหมายให้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำการสืบสวนนะคะแล้วก็หาผู้ที่กระทำผิดนะคะมาลงโทษตามกฎหมายกันต่อไปนั่นเองนะคะมาดูข่าวกันต่อนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงเดินหน้าปั้นนักสื่อสารเยาวชนเปิดโครงการนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงสร้างคนรุ่นใหม่เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์นะคะซึ่งก็ได้มีกิจกรรมนี้นะคะในวันที่27กรกฎาคมในช่วงเวลา 8:30 นะคะที่ห้องประชุมในอ่าวโรงเรียนลำปารีสอร์ทจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีนายสุรเชษฐ์สุทธิกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดทัพพัทลุงค่ะก็เป็นประธานสำหรับการเปิดโครงการนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงนะคะซึ่งมีนายนนท์ประวิตรแก้วนุ่มผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ที่กล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยประธานชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุงคณะวิทยากรคณะครูนักเรียนจาก5โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงค่ะก็เข้าร่วมการอบรมนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านการผลิตข่าวการสื่อสารสาธารณะและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการข่าวครบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการค้นหาประเด็นข่าวการสัมภาษณ์การเขียนบทการถ่ายทำการตัดต่อและการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะลงพื้นที่ผลิตรายการข่าวของชุมชนจริงภายใต้การดูแลของทีมวิทยากรและเครือข่ายสื่อสีขาวพัทลุงนะคะผลงานของเยาวชนทั้ง5โรงเรียนค่ะก็จะทำการเผยแพร่ผ่านเพจพัทลุงเล่าเรื่องนะคะพัทลุงคอนเน็กทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้พลังของสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของบ้านเกิดและร่วมกันสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเยาวชนของจังหวัดพัทลุงให้เข้มแข็งในอนาคตซึ่งโครงการนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เขาได้มีทักษะทางด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมสื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านพลังของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับการสร้างคนรุ่นใหม่ในการที่จะเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์ก็เป็นหนึ่งโครงการนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ของป่าตองติดตามการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา 13:30 นาทีร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมไปถึงรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บูรณาการร่วมกันกับกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการนะคะชาบัตเฮาส์นะคะตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมลงพื้นที่ในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าอาคารดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นภัตตาคารและสโมสรภายในอาคารก็มี

0: ีพื้นที่รับรองมีห้องอาหารซึ่งมีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารและใบอนุญาตขายสุราประเภท2พื้นที่ประกอบศาสนพิธีห้องจัดเลี้ยงห้องพักของผู้นำศาสนาและพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับจัดกิจกรรมในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบกล่องรับบริจาคภายในอาคารโดยผู้ดูแลสถานที่ก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าเงินที่ได้จากการบริจาค ก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวในลักษณะที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรัยปีพุทธศักราช2487หรือไม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียรัยในที่สาธารณะการจัดกิจกรรมเรียรัยเป็นวงกว้างการขอรับบริจาคผ่านสื่อหรือช่องทางออนไลน์บางประเภททั้งนี้ก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะการตรวจสอบก็พบว่ามีการใช้สถานที่เพื่อประกอบศาสนพิธีของศาสนายูดายนะคะหรือว่ายิวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560รับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาซึ่งการใช้สิทธิ์และเสรีภาพดังกล่าวก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยค่ะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปสำหรับประเด็นการถือครองที่ดินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบพยานหลักฐานว่ามีการถือครองที่ดินหรือการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนนอมินีหรือการกระทำความผิดในลักษณะอื่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อกำกับดูแลให้การประกอบกิจกรรมทุกประเภทเป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนตามที่กฎหมายรับรองตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเท่าเทียมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ถึงข่าวสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้ทราบข่าวกันไปแล้วนะคะในส่วนของพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ก็ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมค่ะกรมศิลปากรก็ได้มีการเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็เป็นประธานสำหรับการเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมยินดีและเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องจัดแสดงแรกก็จะพบกับโมเดลของวัดพระธาตุที่มีสัดส่วน1:50เพื่อให้ได้เห็นถึงจุดสำคัญในบริเวณวัดและห้องแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของวัดพระมหาธาตุถัดไปก็จะเป็นห้องแสดงวัตถุโบราณของมีคุณค่าที่เก่าแก่ที่ค้นพบจากบริเวณวัดเช่นกระเบื้องภาชนะบรรจุอัฐิเครื่องปั้นดินเผาพระพุทธรูปที่เคยฝังอยู่ในผนังปูนของพระ

0: มธาตุเจดีย์หนังสือบุตรขาวที่แสดงภาพวาดเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไฮไลท์สำคัญก็คือหน้าบรรพวิหารแกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและรูปนารายณ์ทรงสุบรรณความสูงกว่า6เมตรค่ะที่เก็บรักษาหลังบูรณะปี2565อธิบดีกรมศิลปากรได้ระบุด้วยนะคะว่านิทรรศการนี้จะช่วยต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปภายหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาขออภัยค่ะวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าภูมิใจที่วัดพระมหาธาตุได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะสำหรับงานสมโภชมรดกโลกวัดพระมหาธาตุจากเดิมที่มีกำหนดจัดไปจนถึงวันเข้าพรรษาล่าสุดหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกันขอจัดงานต่อเนื่องเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเฉลิมฉลองซึมซับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าอย่างเต็มที่อีกหลายวันเลยนะคะมีโอกาสก็ไปกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะและเป็นเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับชาวใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่ทางวัดเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีเลยนะคะที่ได้ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาแล้วให้เจ้าป้าได้เล่าข่าวเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ได้ทราบว่าภาคใต้เรามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างพรุ่งนี้นะคะมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันเจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทรระนองก็จากลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาขณะนี้เวลา 13:00 น.เทียบเวลาโดยบริษัทจ.วินิจจำกัด
2: ปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์ยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำมิสซิ่งลิงก์หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอีกมากมายที่จะไปทำซึ่งการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link ซึ่งจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงครม.เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งสุริยะพอใจโผเชื่อทีมใหม่ขับเคลื่อนงานได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่กระทรวงเสนอยืนยันการจัดทำบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ความสามารถสำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

0: ส่วนเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทิติพรลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสรัญญูภูลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจุนก่อนบินกลับจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินซ์เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำวันเดียวกันพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวัน

0: หยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่ออย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: ขอโทษครับ
6: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณอนุทินบอกมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุดบ้าน20ล้านคอนโดไม่ปรากฏรายการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคา20ล้าน 500,000 บาทและคอนโดมิเนียม2แห่งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในบัญชีทรัพย์สินว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่าแล้วมันหายไปไหนนายกรัฐมนตรีตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ตนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วแล้วมันเคยมีหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเคยมีสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่หากมีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีตนมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องมันทำมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะให้คนทำแล้วตนคอยตรวจสอบผู้สื่อข่าวจึงถามว่าหากไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าส่วนที่เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีปรากฏนายกรัฐมนตรีตะโกนขึ้นมาว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกโดยก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อตกลงการหย่าร้างเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำถึงคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีส.ส.พรรคประชาชนรับหนังสือคดีหัวส.ว.ปณิดาจี้กกต.เร่งส่งสารย้ำไม่ต้องรอสอบจนสิ้นสงสัยนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปณิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นผู้แทนพรรคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีเลือกตั้งส.ว.โดยระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของการพิจารณาของกกต.ถึงพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการหัวสวอาจจะเข้าข่ายการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญาโดยขอให้พรรคประชาชนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่ไว้ใจกกต.ในการพิจารณาขณะเดียวกันจะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติการของกระบวนการหัวสวแต่ระดับมีระดับคนในรัฐบาลและ

0: วรวมไปถึงคนที่อยู่นอกสภาขอให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านนางสาวพนิดา ระบุว่าขอบคุณทนายอั๋นที่นำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในวันนี้หลังจากนี้จะศึกษาดูข้อมูลและหลักฐานว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปสุดท้ายอย่างที่ศาสตราจารย์สิริพานนกสวนสวัสดีฝากให้ในเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสวภาค2เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้จากการไต่สวนหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสามารถส่งสารทั้งหมดได้ทันทีกระดยิงซีแอตเทิลตายเพิ่มเป็น3คนเหตุร้ายในระหว่างงานเทศกาลอาหารสุดสัปดาห์ที่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายกระดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างงานเทศกาลอาหารประจำปีในซีแอตเทิลเซ็นเตอร์ใกล้กับหอคอยสเปซนิดเดิลนอกจากมีผู้เสียชีวิต3คนยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมไปถึงเด็กเล็กอายุ2ปีอีก1คนด้วยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ล่าสุดแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว1คนและอีก1คนหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังออกไล่ล่าส่วนรายละเอียดและแรงจูงใจยังไม่มีการเปิดเผย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: ชัยมงคลและการถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมบริจาคโลหิต
5: Mcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: ชั้นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
8: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรม

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่

ต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่ออย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง15นาฬิกานะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะอยู่ด้วยกันกับโปรดีๆนะคะวันนี้กับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่นะคะเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดียับยากบางเบาแห้งไวใส่สบายไม่ร้อนไม่อมเหงื่อแล้วก็ดูแลรักษาง่ายให้ความสบายในทุกสภาพอากาศนะคะลด 50% แล้วก็ยังมีชุดกีฬาเดฟโฟนะคะระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายขณะออกกำลังกายแห้งไวและดูแลง่ายและเนื้อผ้าไม่หยับใส่เล่นกีฬาใส่ลำลองใส่อยู่บ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างสบายนะคะลดสูงสุดถึง 70% ค่ะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะยีนเดวิโจนนะคะใส่สบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ให้ความสบายและคล่องตัวในการสวมใส่นะคะมีความทนทานสามารถใส่ได้ตลอดวันลดสูงสุด 50% ค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70%ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืด
1: ทน
0: ทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโปงเป็นคนแรก
1: เพื่อนรัก
0: เพื่อนลับ
1: เราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำ
0: ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจ
1: ให
0: ้กลายเป
1: ็
0: นคืนของการแตกหักเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: รับสิคะเกมค่ะ
3: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
0: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียเอาจนไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงThis mission has no

ดูแบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้ Levi's ค่ะลดสูงสุดถึง 50% เฉพาะรุ่นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ 10-50% นะคะแล้วก็ New Collection นี่คุณลูกค้าได้เลือกกันแบบว่าเยอะมากก็จะมีเสื้อยืดคอกลมเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำให้ได้เลือกกันในราคาพิเศษสุดนะคะที่เคาน์เตอร์ Levi's ชั้น10กันค่ะโคลอเซียมพัทลุงค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของ Mix Sale ลด 50% นะคะใครที่อยากจะได้เสื้อผ้าของคุณสุภาพสตรีลดหนักจัดเต็มนะคะราคาพิเศษ 50% นะคะกางเกงเสื้อนะคะเหลือเพียง995 บาทแล้วก็เดรสนะคะในราคา 1,400 กว่าบาทนะคะคุณทุกท่านสามารถที่จะไปเลือกช็อปกันได้เลยนะคะที่บริเวณชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะในส่วนของแบรนด์ Mixel แล้วก็บูตองนะคะลดสูงสุดถึง 50% นะคะ

ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70%ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืดทนทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมความสุขของคุณ

0: Tell me about your hopes, your dreams.
1: Moana ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโป่งเป็นคนแรก
2: เพื่อนรัก
1: เพื่อนลับเราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจให้กลายเป็นคืนของการแตกหักเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
2: รับสิคะเกมค่ะ
1: วันนี้เรามีเมนูใหม่นะคะในส่วนของเซเว่นเซนสาขาโคลิเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงนะคะซึ่งเป็นเมนูปั่นนะคะองุ่นเคียวโฮนะคะสมูทตี้แล้วก็องุ่นเคียวโฮสมูทตี้มีครีมชีสด้วยนะคะก็จะมี2ต้องบอกว่า2แบบให้ได้เลือกกันนะคะใครที่ชื่นชอบแบบรสชาติองุ่นเคียวโฮอยู่แล้วเรามีแบบเป็นสมูทตี้แบบปั่นนะคะเสิร์ฟพร้อมครีมชีสนะคะส่วนใครไม่ชอบครีมชีสก็มีแบบเป็นองุ่นเคียวโฮสมูทตี้นะคะเลือกกันได้เลยตอนนี้นะคะกับเมนูใหม่ที่เซเว่นเซนสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะส่วนช่วงนี้นะคะกับโปรที่ให้คุณได้นำกลับไปทานที่บ้านนะคะไอศกรีมควอต1ฟรี1ตุนกันได้เลยไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงตอนนี้นะคะก็จะมีมากาบโอดิซีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงแล้วก็กองก้อยเพื่อนรักเพื่อนลับนะคะแล้วก็ของแขกรวมไปถึงโมอาน่าโมอาน่านะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังนะคะเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนะคะนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะหารือความพร้อมนับถอยหลัง77วันไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมจะประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569เหลือเวลาเตรียมงานอีก77วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นานาประเทศในโอกาสที่ได้รับการประชุมที่สำคัญจะได้เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คณะรัฐมนตรีขอยืดเวลาบัตรคนจนทั้งใหม่และเก่าทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันแถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเป็นวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมและใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์จนถึงวันที่20กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569หลังการเลื่อนระยะเวลาการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อกดทบทวนสิทธิ์ทางกรมการขนส่งทางบกจะดูข้อมูลและตัดเงื่อนไขดังกล่าวออกให้รวมถึงกรณีที่เป็นรถคลาสสิกเก็บสะสมก็จะไม่เข้าข่ายให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือ

0: ที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความกับข้างของกำลังพลระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังพลและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: Mcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
9: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
10: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
11: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
12: ขอบคุณค่ะ
11: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
12: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

แต่เตินชอบคิดว่าเขาแกล้งคิดไม่ดีคิดลบอีกละก็คือวันอาทิตย์ทีไรอ่ะฝนแบบคือมันทำไมฝนตกก็มันก็จะแบบครึ้มๆอยู่นั่นอ่ะเหมือนแดดก็ออกไม่เต็มที่เตินก็เอ๊จะซักผ้าดีไหมคือถ้าไม่ซักก็จะไม่มีใส่วนเวียนเสื้อทำงานมันก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วแต่ว่าเออก็ถ้าซักมันก็จะแบบอับๆอ่ะนะตนก็รอให้แดดพอรอให้แดดออกสายหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอแดดออกก่อนอะไรประมาณนี้พอแดดเริ่มออกมาเออก็เอาผ้าไปซักพอซักผ้าเสร็จเอาครึ้มอีกละมืดอีกละอะไรเนี่ยตบโต๊ะตบโต๊ะโมโหโมโหก็ได้แต่ตบ

เกษตรที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะ ahem I love you แล้วไปทั่วนะคะก็คือเราควบคุมราคาผลผลิตไม่ได้แต่ว่าต้นทุนการผลิตอ่ะเราพอจะควบคุมได้นะคะนั่นคือควบคุมการเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรแต่แนะนำนะคะในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงแบบนี้มาลดต้นทุนนะคะมาเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชชีพผลกำไรกับบุญพืชกันดีกว่าเนาะเพราะบุญพืชนะคะต้นทุนต่ำกว่าแต่ว่าไม่ได้ด้อยกว่าปุ๋ยเคมีเลยนะคะแต่ว่ามีข้อดีมากกว่าปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำไปเพราะว่าปุ๋ยเคมีใช้ไปนานๆนะคะ1แพงนะคะ2ก็คือมันจะมีสารเคมีตกค้างในดินเพราะว่าถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยพืชมันจะดูดซับไปใช้ได้ไม่หมดนะคะเมื่อใช้ได้ไม่หมดมันจะไปที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังมันก็ตกค้างอยู่ในดินตกค้างในถ้ามีสารเคมีตกค้างในดินเยอะๆนานๆ นะคะมันก็จะทําให้เกิดปัญหาดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมดินไม่กินปุ๋ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าดินไม่กินปุ๋ยนะถึงแม้ว่าเราจะเอาปุ๋ยไปหว่านแล้วก็รดน้ํามันก็ไม่ซึมนะคะประมาณนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารเคมีตกค้างในดินคือดินเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารปลดปล่อยเคมีปลดปล่อยสารอาหารต่างๆที่มันตกค้างในดินเนี่ยให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ปรับโครงสร้างของดินไปพร้อมๆกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชนะคะบุญพืชเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งแร่นะคะแร่ธาตุไม่ใช่ดินไม่ใช่หินไม่ใช่ทรายนะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะบอกว่าเราเอาดินเอาหินเอาทรายมาปั้นเม็ดใส่กระสอบขายไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าบุญพืชเนี่ยเป็นแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มาจากแหล่งแร่นะคะที่เราสัมปทานไว้นะคะแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยที่เราสัมปทานไว้ได้แร่ธาตุจากธรรมชาติมาปรับสภาพของดินมาช่วยให้ดินร่วนดินซุยดินดีมันก็จะมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแล้วไส้เดือนเนี่ยมันก็จะช่วยพรวนดินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะดินก็ยิ่งร่วนยิ่งซุยดินก็ยิ่งดีแล้วมีข้อดีอีกอย่างนึงคือเมื่อมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะไส้เดือนเนี่ยก็จะย่อยสลายเศษซากพืชซากเศษซากใบมงใบไม้อะไรต่างๆที่มันร่วงทับถมกันเนี่ยไส้เดือนมันจะกินเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะมีกระบวนการในร่างกายของตัวเองเนี่ยแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นขี้ไส้เดือนที่เป็นขยุยขยุยเป็นเม็ดๆเล็กๆกันนะคะนั่นแหละค่ะประโยชน์สุดยอดนะคะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะตกค้างในดินนะคะนี่คือธรรมปุ๋ยจากธรรมชาติที่บุญพืชช่วยพี่น้องเกษตรกรมีขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้หรือว่าให้มันเกิดขึ้นมาเรียกขึ้นมาได้นะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% อันนี้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยหรือว่าสลับก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ชอบผสมให้ยุ่งยากก็เดอะคิงเลยค่ะสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวตราเดอะคิงจากบุญพืชค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาหรือบิ๊กทวีเชิญพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแวะไปได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้สายด่วนบุญพืชจ้า0861849000 0861849และ03ตัวนะคะ0861849แล้วก็03ตัวแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ที่ LINE @บุญพืชนะคะ ID LINE บุญพืช @bp2544 ID LINE บุญพืช

0: ดูว่าเรามีกิจกรรมนะคะเรามีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันเยอะเลยไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ดีไม่ใช้ดีสำหรับบุญพืชก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบาย

0: ใช้น้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืช @bp2544
1: ไส้เดือนดีมีประโยชน์อยากให้ไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายในไร่ในสวนในนาอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจไปฟังเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังเลือกเพลงเก่ามากพี่เบิร์ดนะคะกับบรรดาสาวๆของเขากับเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวกันนะตั้งเพลงไว้แล้วลืมโอ้ละหนอ My Love ค่ะใครอยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่คือถ้าใหม่มากๆบางทีตนก็ตามไม่ทันนะคะแต่ขอมาได้จะพยายามหาให้แล้วคือถ้าบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเดี๋ยวตนก็จะเอาไปเสิร์ชดูนะว่ามันเพลงอะไรบางเพลงจะไม่รู้จักเลยก็มีนะก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยแต่ฝากขอได้ฝากกับทีมงานบุญพืชกันมาได้ทั้งสายด่วนบุญพืช0861849000หรือว่าใครที่แอดไลน์บุญพืชกันแล้วจะฝากขอเพลงในไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาที่ตนแล้วถ้าตนมีตนจะเปิดให้แต่ถ้าไม่มีตนก็จะพยายามไปหา

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: บุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ตีหัวเข้าบ้านแน่นอนมั่นใจในคุณภาพคุณสมบัติของบุญพืชนะคะรับรองรับประกันคุณภาพค่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าไม่รอช้าไม่เสียเวลาแดนสาวเอวต่ำรำซิ่งบอกแล้ววันนี้เพลงเก่าหน่อย นะคะก็ฟังกันไปก็ยังสนุกดีอยู่เนาะสำหรับแดนสาวเอวต่ำรำซิ่งคุณสุรชัยหัวใจยังฮาร์ดนะคะยังเต็มไปด้วย

0: ไรก็ได้ช่วยทีข้าไม่อยากมานั่งผสมปุ๋ยเลยมันเสียเวลาโว้ย
1: ข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่บุญพืชช่วยเจ้าได้เอาไป The King
0: อะไรเหรอท่าน The King
1: ก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาช่วยให้เจ้าได้ใช้ปุ๋ยง่ายๆไงเบื่อที่ต้องมาผสมใช่ไหมเบื่อที่ต้องเสียเวลาใช่ไหม The King นี่แหละง่ายสุดปุ๋ยผสมยูเรียเกรด 3A ให้เสร็จแค่เปิดถุงก็หวานได้เลย
0: ว้าวท่านมันยอดมากคราวนี้ข้าไม่ต้องเสียเวลาแล้วดีใจจังเว้ยThe King ช่วยข้าแล้ว The King ช่วยข้าแล้ว
2: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: สนุกสนานตื่นเต้นบันเทิงใจอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชได้เวลาไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงสิ่งจริงกันแล้วนะคะวันนี้ขึ้นเหนือไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปดูเขาปลูกยางพารากันนะคะยางพารา

0: เดี๋ยวนี้ปลูกได้ทั่วประเทศแล้วไปดูทางภาคเหนือว่าเขาปลูกยางพาราแล้วได้ผลผลิตดีมีกำไรด้วยการใช้บุญพืชจริงหรือไม่อะไรยังไงต้องไปถามเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ทีมงานบุญพืชคุยกับคุณประกอบค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายไม่รอช้าไปคุยกันเลยค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับไอ้ครับผม
3: ไอ้ประกอบสันแก้ว
2: ครับ
3: จิเรียนไอเลียน
2: ไอเลียนอยู่บ้านไหนแล้วครับ
3: บ้านซบหยาบครับ
2: ขอบ้านเลขที่ EPU เลยครับผม
4: ตัวเอสหมู่2
3: ตัวเอสหมู่2ตำบลแม่งเงินอำเภอเชียงแสนวัดเชียงไ
2: ฮนะครับวันนี้มาแวะซื้อบุญพืชสูตรเปิดหน้ายางแล้วครับเนาะยางกี่ปีแล้วครับ
3: 78ปี
2: 78ปีเจ๊มุนพืชมากี่ปีแล้วครับ
3: น่าจะ5 6ปี
2: 5 6ปีแล้วนะครับใจรับผลเป็นได้ของครับคือว่าเฮาใจมา4 5ปีเฮาต้องมีความพึงพอใจอย่างมันสักอย่างนึง
3: ผมรู้สึกว่าน้ํายางมันจะออกดีออกดีต่างกับส่วนแค่ข้าง
2: ๆครับ
3: นี่เลยแค่ข้างๆเขายังหวานเลยว่ามันยางเหมือนออกดี
2: ออกดีที่เฮาสังเกตอยู่แล้วเฮากีดนิดนึงนี่มันก็ครับกลัวว่าจะได้เต็มถ้วยด้วย
3: ถ้าเป็นฤดูหนาวนี่2มิตรแต่ถ้วยก็มีบางต้นก็อาจได้ถ้วยก็มี
2: เมื่อนก็ครับตัวจะมันจะเต็มถ้วยกี่วันคร
3: ับก็ถ้าเป็นฤดูหนาวประมาณ 2-3 วัน
2: ครับ
3: บางต้นอาจจะ1วันก็มี
2: ครับ
3: แต่ถ้าช่วงปกติอย่างแรกฤดูแรกฤดูฝนนี่ก็เหมือนอยู่
2: ถือว่าที่ใส่มานี่คือว่าเฮาสังเกตว่าน้ํายางมันได้หนัก
3: ได้หนัก
2: ครับ
3: แตกต่างกับแปลงข้างๆแตกต่างกันด้วย
2: เราก็ใส่ไปต้นมันเป็นไงครับความเขียวความอย่างมันต้นมันแบบใบอย่างมันเขียวเมินอย่างนี้ครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ยางมีกี่ต้นครับ
3: ประมาณ500
2: 500กว่าต้นนะครับ
3: พอปลูกข้าว
2: ครับวิธีใจนี่คือใส่บุญพืชมีผสมครับ
3: คือไอ้จะเอาบุญพืชวางก่อน
2: ครับ
3: วางแล้วก็เคมีตัวก้นเลยแล้วพอฝากผลนะ
2: ครับ
3: เขาจะมีผลกับฝากทำแห้งแรก
2: เ
3: นี่ย
2: เขาวานเขาดูว่าฝนมันจะตกช่วงไหนช่วงไหนนะครับแล้วเขาก็ไปวานก่อนแล้วก็รอฝนแล้วก็ดอกปีนึงไม่ใส่กี่รอบ
3: ปีใส่
2: 2รอบแล้วครับประมาณ
3: ต้นฝนปลายฝน
2: ต้นฝนปลายฝน
3: ประมาณพฤษภาครับตุลา
2: ครับ
3: ประมาณเนี้ย
2: เส้นเชียงแสนปลูกยางเยอะครับ
3: เยอะคร
2: ับ เยอะนะครับเนาะส่วนมากเป็นพันเนี่ยครับต้นบุญ
3: 600
2: พัน600
3: 600กับ251
2: ครับใจบุญพืชมา5 6ปีแล้วเป็นได้พอครับที่ว่าชอบที่สุดของกําชอบอย่างมันบุญพืช
3: เข้าใจว่าปรับปรุงดินตัวเอง
2: ครับผม
3: ปรับปรุงดินลดความเป็นพืชเป็นด่างของดินตัวเองเนี่ยแล้วก็บวกกับเคมีเข้าไปครับรู้สึกว่าน้ำยางมันดีย
2: างชอบบุญพืชที่ว่าน้ำยางมันได้เยอะนะครับ
3: เยอะพอใจ
2: ปกติตอนนี้เขาขายเป็นยางก้อนหรือว่าเป็นน้ำยาง
3: ยางก้อน
2: ยางก้อนนะครับช่วงนี้แปลงครับ
4: ขาย
3: เท่าไหร่ว่าขายสองหกบาท
2: โอ้สองหกบาทเกิน
3: ครับ
2: ก็ถือว่าแปลงอยู่นะผมว่าเนาะ
4: จองก้อนเขาได้28เคยจำสักเกือบ
2: ตอนที่เขาพักต้นของเขานี่พักเมินหรือครับหรือว่า
3: พัก
4: เดือนปลาย
3: เดือนปลาย
4: เจาะเดือนปลาย
3: เดือนกว่า
2: ครับเขาสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้เขาถึงจะได้กีดช่วงนี้เขาถึงจะพักหรือว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของมันครับ
3: เขาจะพักช่วงที่ใบมันหลวงเพราะมันมีใบปบแล้วเขาจะกีดอีกข้างก็รอใบมันแก่เนี่ย
2: ครับรอใบมันโป่งมันขึ้นมา
3: แก่แล้วมันเขียวเส้นแล้ว
2: ไอ้ได้ก็ขอขอบคุณไอ้กับปีมดำนะครับเนาะลูกเชียงแสนมาซื้อคุณพืชตีศูนย์บ้านเด่นนางแร้นะครับเนาะผมขอชื่อที่อยู่ไอ้ผมกำลังครับผม
3: ชื่อประกอบขันแก้วบ้านเลขที่21หมู่2ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนเชียงราย
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับผม
1: ต้นยางสุดโทรมจากการโหมกลีดช่างน่าสงสารต้นยางยืนต้นตายใบร่วงเพราะดินแข็งหน้ายางแข็งกรีดยางน้ำยางก็ไม่ไหลเฮ้ยต้นยางท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้บุญพืชยางโตไวใบเขียวต้นแข็งแรงหน้ายางนิ่มนิ่มกรีดไม่สะดุดน้ำยางไหลลื่นสุดๆไปเลยโอ้ว้าวต้นยางที่เคยหมองกลับมาสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาดินที่เคยแข็งก็กลับมาร่วนสวยใช้บุญพืชสิครับรับรองจะติดใจ
0: เกษตรกรชาวสวนยางพาราคุณประกอบทำสวนยางอยู่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายขับรถมาไกลเหมือนกันนะคะก่อนจะมาถึงที่ศูนย์มาถึงที่ศูนย์เลยเนาะเพื่อที่จะมาซื้อบุญพืชไปใส่ในสวนยางพาราเพราะว่าเขาใช้มาแล้ว

เปรียบเทียบกับส่วนข้างๆของเขาได้ดีกว่าเลยน้ำยางดีน้ำยางข้นนะคะได้ปริมาณเยอะกว่าแล้วก็ได้ความข้นได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าด้วยนะคะใส่2รอบค่ะต้นฝนกับปลายฝน

0: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะ
1: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
2: ต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
1: เดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับเดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
0: ปุ๋ยพลังในพืชไร
2: ใส่กระมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3 ไร่จ้ะมันน้ำหนักดี

0: นี่เรามันหมอนเน่ามันร่วนนะจ๊ะมันบ่มีเชื้อราตัวไอ้ปีก่อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าข้างสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำหนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเฮาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
2: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะลูกดกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจามันเอียวรากมันพอใส่ลงไปที่ดินมันเอียวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เอียวเอียวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
3: คุณผู้ฟังเห็นข่าวคือตอนเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจะเห็นข่าวนะคะที่ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่กรุงเทพอ่ะเนาะก็หลายคนก็คงจะทราบกันแล้วแหละว่ามีผู้เสียชีวิตเท่าไรมันเกิดจากอะไรอะไรต่างๆอ่ะนะคะอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ความรู้สึกว่ามันมีความสำคัญนะคะกับเรื่องการช่วยชีวิตนะคะก็คือเรื่องของการ CPR เนาะมันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนคือคนส่วนใหญ่ในประเทศถ้ามีความรู้ในเรื่องของการ CPR หรือว่าการปั๊มหัวใจอะนะคะมันจะเป็นประโยชน์มากๆไม่เฉพาะในกรณีเนี้ยกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่รวมไปถึงกรณีอื่นๆด้วยตกน้ำหรืออะไรต่างๆไฟดูดไฟช็อตอะไรต่างๆนะคะถ้าคนที่อยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆแล้วมีความรู้ในเรื่องของการปั๊มหัวใจการ CPR อะไรต่างๆนะคะโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตอ่ะมันก็มีสูงขึ้นนั่นก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวตนเองอ่ะอยากมากอยากที่จะเรียนแต่ว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนมันเขามีลงมีเรียนของเอกชนไหมแต่ตนรู้สึกว่าหน่วยงานไม่ต้องว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมันน่าจะบูรณาการกันทั้งประเทศว่าคือพร้อมใจกันอ่ะเปิดอบรมกันทั้งประเทศเลยนะคะอาจจะไม่พร้อมกันก็ได้อาจจะกำหนดให้พื้นที่ไหนพื้นที่หนึ่งที่เวลาระยะเวลาที่เหมาะสมหรือว่าจำนวนคนที่ได้นะคะแล้วก็เปิดอบรมให้คนไปเรียนวิธีการ CPR ยิ่งมีคนในไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะถ้ามียิ่งมีคนที่ทำ CPR เป็นจำนวนมากนะคะเท่าไหร่ต้นว่ามันก็ดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอุบัติเหตุอ่ะเราก็พยายามจะลดอุบัติเหตุอะไรต่างๆกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะโดยที่บางทีไม่ต้องรอถึงเจ้าหน้าที่แล้วอีกอย่างนึงอ่ะคือถ้าเจ้าหน้าที่มาคนเดียวการปั๊มหัวใจอะไรมันใช้แรงมากนะมันต้องใช้คือคนต้องเปลี่ยนกันต้องสลับกันนะคะยิ่งมีคนเป็นเยอะมันก็จะยิ่งดีแล้วตื่นก็ถ้าเกิดว่าบอกเลยนะถ้าบ้านใครใกล้หน่วยงานราชการแล้วเขาเปิดอบรมอ่ะไปเถอะนะมันมีประโยชน์มากจริงๆแล้วเดี๋ยวตนจะต้องไปส่งเรื่องให้หมู่บ้านตนแหละไม่ใช่สิอะไรนะอำเภอเขาเรียกอะไรอ่ะเทศบาลบ้านตนเนี่ยเดี๋ยวตนต้องไปส่งเรื่องนะคะว่าตนไม่ได้เป็นอะไรนะตนจะไปแบบคือเสนอเขาอะทำหนังสือแบบไปเสนอเขาว่าเขาน่าจะให้เปิดอบรม CPR ให้กับเจ้าหน้าที่อสม.อย่างนี้นะคะหรือไม่ถ้าไม่เป็นไม่จำเป็นต้องอสม.ก็ได้ลูกบ้านทุกคนอะตนมีความรู้สึกว่าใครๆก็อยากเรียนคุณผู้ฟังอยากเรียนไหมคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราหรือครอบครัวคนใกล้ตัวเราอะเราก็ยังสามารถช่วยได้อย่างตนเห็นในข่าวที่ไฟไหม้อะไฟไหม้โรงเบียร์นะคะแล้วก็มีคนนั้นอะเขาบอกว่าเขามาถึงแล้วมาเข้ามาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วเขาเจอญาติเขาแล้วนะคะแต่ว่าเขาขอร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยปั๊มให้เขาหน่อยให้ปั๊มหัวใจให้กับญาติเขาหน่อยนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถแล้วเขาต้องไปช่วยเคสอื่นนะคะซึ่งเขาญาติอะเราเป็น

0: ล้วแล้วตนชอบดูแบบซีรีส์ที่เขาเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการช่วยนะคะกับเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบ่งเป็นสีนะคะว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยสีอะไรสีดำสีแดงสีเหลืองเคสดำก็คือเสียชีวิตแดงก็คือแบบบาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างเงี้ยสีเหลืองก็คืออะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งกันไปนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่คือถ้าต้องเลือกอะนะคะเขาคือเจ้าหน้าที่ไม่พออยู่แล้วในเกิดเหตุภัยพิบัติแบบนี้ที่มันแบบคนเยอะๆอะนะคะคนที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะๆเขาก็จะแบ่งเป็นสีใครที่มีโอกาสรอดเยอะกว่าเขาจะต้องเลือกคนนั้นเขาจะต้องเลือกช่วยคนนั้นก่อนมากกว่าที่จะช่วยคนที่ดูแล้วไม่มีโอกาสจะรอดอะนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียคนที่ไม่มีโอกาสจะรอดไปช่วยมันก็คือเขาประเมินแล้วว่าโอกาสรอดน้อยกว่าแล้วคนที่โอกาสรอดเยอะกว่าไม่มีใครไปช่วยเขาก็อาจจะเสียชีวิตแทนที่จะเสีย1ก็เสีย2เสีย3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตื่นดูซีรีส์เรื่องนึงที่ลูกหรือว่าญาติลูกแหละลูกเขาอะนะคะเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าลูกเขาอะบาดเจ็บสาหัสกว่าแล้วพ่อเป็นหมอนะแต่ว่าคือเหมือนกับจัดเคสแบบเนี้ยคือลูกมีโอกาสน้อยกว่าเขาจะต้องไปช่วยคนที่มีอายุคนที่มีโอกาสรอดเยอะกว่าซึ่งไม่ใช่ลูกตัวเองอะตื่นจำไม่ได้แล้วนะว่าในซีรีส์อะมันตัดสินใจยังไงแต่ว่ามันบีบหัวใจมากนะถึงแม้จะไม่ใช่ลูกเราแต่ว่าเราอะอยากแยกร่างไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตนมีความรู้สึกว่าเออนั่นแหละการที่เรารู้จักในการ CPR การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยอะไรวิธีการใดๆก็ตามนะคะมันเป็นประโยชน์ติดตัวไปนะคะมันไม่ได้ใช้ก็ดีไปถือว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ถ้าได้ใช้อ่ะมันสำคัญมากๆเนาะก็พูดกันมาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะกับแล้วก็ผู้ที่สูญเสียทุกครอบครัวเลยเนาะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การเยียวยาก็คงจะเป็นไปตามกระบวนการนะคะก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยดีกันแล้วกันเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันดูคือพูดไปแล้วมันแบบพอนึกภาพที่เขาถ่ายคลิปมาคือเขาไม่เซ็นเซอร์เลยนะจนแบบมันเศร้าอ่ะเนาะมันเศร้านะคะก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมันก็ผ่านไประยะนึงแล้วคนไม่รู้บางคนลืมหรือว่าบางคนไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดมันก็วนกลับเกิดขึ้นมาอีกอ่ะเนาะนะคะเศร้าใจพอพูดแล้วก็เศร้าใจเพราะฉะนั้นทำอะไรจนทำอะไรไม่ได้จนเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังปลอบใจกันแล้วปลอบใจตัวเองปลอบใจคุณผู้ฟังด้วยใครอยากฟังเพลงหรือว่าอยากพูดคุยกับทีมงานบุญพืชอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในไร่ในสวนในนานะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยสำหรับบุญพืชเนาะก็คุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือ line @บุญพืช ID line @bp2544 @line บุญพืชที่ @bp@A วงกลมอ่ะนะคะแอดจายบุญBP2544ค่ะบนเทลงมา
1: เทลงมาเทลงมาขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินเรื่อนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากพืชขยายช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชบุญพืชโทร0861849000ไลน์แอดบุญพืช @bp2544
0: ส่วนทำนาอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
3: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
4: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียสักแจงนโยบายจีนเดียวหลังไต้หวันโวยเชื่อโยงการเมืองภายในยืนยันข้อความเดิมไร้นัยยะเติมท้ายด้วยสันติวิธีไทยไม่เพลี่ยงพล้ำนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกรัฐมนตรีเป็นถ้อยแถลงคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาไม่มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่ได้พลาดท่าแต่ยึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยไว้กันในอดีตไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดใดๆส่วนการที่ไต้หวันออกแถลงการดูเหมือนมีความรุนแรงนายเสียสักกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องภายในของเขาหรือไม่แต่ขอย้ำว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันติวิธีนายเสียสักยังได้กล่าวถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงต้องมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติได้หารือกันมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรเร่งตรวจ SPS ไทยมาเลคาดเปิดค้ากุ้งปลากระพงทันสิ้นเดือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเปิดการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์หรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงของมาเลเซียในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียจะเข้าตรวจประเมินการผลิตกุ้งของไทยซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาแล้วนายสุริยะกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดวันที่30กรกฎาคม คมแม้จะดำเนินงานจะล่าช้ากว่ากำหนดบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากการเปิดการค้าระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงรายงานว่าขั้นตอนด้านเอกสารมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงการตรวจประเมินภาคสนามโดยวันนี้ไทยและมาเลเซียได้เริ่มการตรวจประเมินมาตรการ SPS ระหว่างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมหากผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคณะรัฐมนตรีแถลงนำเงินรฟม.ทดลองจ่ายสายสีส้มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ตำปีงบประมาณ2569จำนวน 9,414 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งจำนวนต่อไป
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
2: ่อขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
6: MCOT Radio Go Green
7: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เรา
8: ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: สวัสดีทักทายกันนะครับสำหรับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับผมหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักที่ 96.5 อสมทสงขลา MCOT Radio Network นะครับชั่วโมงนี้ฟังพร้อมกันไปกับอสมทพัทลุง FM 95.75 MHz กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงที่3 5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่พัทลุงด้วยแล้วก็ไปกันที่จังหวัดตรังด้วยนะครับยังไงก็ตามฟังกันได้ถ้าฟังผ่านทาง FM ไม่สะดวกออนแอร์ของเรานะครับก็ไปทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ www.mcot.net หรือว่าจะฟังผ่านทาง MCOT Connect Application ฟังกันตลอด24ชั่วโมงนะครับทักทายคุณแบมด้วยนะครับส่งเพลงกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีเป็นกลิ่นฝนนะขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับแหมมีการโพสต์ภาพฝนตกนอกหน้าต่างรถยนต์หรือเปล่าคุณกัญญาภานะครับก็มีเพลงกลิ่นฝนมาฝากกันด้วยทักทายไปยังคุณนุกนะครับเป็นวันบวงสรวงซีรีส์เหรอเนี้ยวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าอยากจะเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์กับแข่งกับแฟนเก่าโอ้นะตัวนี้แบบว่าชื่อซีรีส์แบบยาวๆทั้งนั้นเลยนะครับทักทายเพื่อนใหม่กันหน่อยนะคุณจินเจอร์นะจินเจอร์ส่งกลิ่นฝนมาด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษสิภาษาญี่ปุ่น อ่านไม่ออกต้องขออภัยนะครับก็ส่งเพลงของกลิ่นฝนมาด้วยเช่นเดียวกันเพลงกลิ่นฝนนะคุณเมเดสเนี่ยชื่อเมเดสนะก็มีเพลงอะไรเนี่ยกลิ่นฝนเหมือนกันนะครับคือพยายามหันมาทางนี้แล้วก็พยายามโยกไมค์มาด้วยเพราะว่าจอที่แบบว่าเป็นข้อความก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะฮะใครเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณคะแนนเหรอแม่ชื่อเก๋มากเลยคะแนนขอเพลงกลิ่นฝนมาด้วยนะครับต้น first one คุณอ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านผิดเนี่ยรูบายอะไรเนี่ยรูบี้เหรอรูบีตู้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านผิดนะฮะนี่ส่งเพลงอะไรมาเนี่ยกลิ่นฝนกลิ่นฝนถ้าผมอ่านชื่อใครผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ไม่สะดวกไม่เก่งพยายามจะสะกดก็ยังแบบไม่ค่อยจะไปรอดสักเท่าไหร่คุณเกรซนะฮะกลิ่นฝนใครเนี้ยนะครับ 104M นะเป็นหมายประหัสเลยเหรอก็ขอกลิ่นฝนมาเหมือนกันนะครับคุณเคทีนี่มาจากเคที่หรือเปล่าเคทีนะฮะก็ส่งกลิ่นฝนมาด้วยนะครับคุณMy อะไรเนี่ย My Ask Me นะฮะก็ขอเพลงกลิ่นฝนมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วนานทีดีเจจะแบบว่าหันมาแล้วก็อ่านข้อความทีละอันปกติจะแบบว่าอ่านเฉพาะชื่อแบบรวบยอดนะครับวันนี้พอดีว่าว่างๆพอดีว่าว่างๆสัปดาห์นี้ก็คือมีวันว่างเยอะนะครับแต่ว่าดีเจก็มาทำงานทุกวันLucky the Dog มาแล้วอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะเป็น FC ที่ผมจำรูปหมาพุดเดิ้ลได้นะครับอันนี้ก็จะเน้นเป็นพิเศษเลยขอเพลงอะไรมาของ PP เนี่ยเก่งไม่พอตั้งเพลงไว้รอแล้วนะจ๊ะคุณออกัสว่าไงของเพลงของ PP มาด้วยนะครับเก่งไม่พอเข้ามาเป็นเซตมาเป็นทีมนะคุณปาปิโป้นะครับก็มีเก่งไม่พอเช่นเดียวกันนะครับคุณพินเก่งไม่พอเหมือนกันคุณซองทูเกเตอร์ก็เก่งไม่พอเหมือนกันใช่ไหมเอาไม่ใช่สิปักใจอันนี้ปักใจของนูนิวนะครับคุณพนิสาคุณพนิสานี่ต้องเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับมาละกลิ่นฝนแล้วก็ใครอีกอ่ะเราเองใครอ่ะเราเองเก่งไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวไปหาก่อนคุณวัสนันล่ะครับขอเพลงเก่งไม่พอแม่น้องขวัญนี่มาเป็นรูปหมาพันอะไรนะที่มันแบบชอบ หอนเก่งๆนะหมาน้ำแข็งหรือเปล่าติดที่ปากแล้วชื่ออะไรเนี่ยหมาพันกลิ่นฝนกลิ่นฝนแล้วก็ใครอีกนะเดี๋ยวดูซิคุณอริยาใครค่าอริยากลิ่นฝนนะครับของ first turn นะ turn นะของturn first one นะพูดอย่างงี้นะครับคุณจูนมาแต่เช้าเลยวันนี้ส่งข้อความกันมาแล้วเพิ่งจะมาได้อ่านตอนนี้นะครับกลิ่นฝนเช่นเดียวกันนะครับบางทีพอพิมพ์ภาษาอังกฤษมาเนี่ยดีเจก็ตาลายนะอาจเป็นแบบว่า first stone จริงๆอ่านว่า first one นะอ่านว่า first stone ไม่ใช่ชื่อยางนะจ๊ะแล้วก็เพลงอะไรเนี่ยกลิ่นฝนใช่ไหม when it rain กลิ่นฝนนะครับมีอีกไหมเดี๋ยวเข้าไปดูซิมีแบบเห็นแวบๆเมื่อกี้มาเพิ่งมาคุณแบมสวัสดีครับโอ้ยนี่อะไรเนี่ยคนขอเยอะมากเลยใช่ไหมมางานบวงสรวงเหมือนกันคนเยอะมากนี่จะบอกให้ว่าถ้าดีเจแจ็คไปงานบวงสรวงนะต้องไม่พลาดเวลาเขาบวงสรวงเสร็จนะเขาจะแจกของใช่ไหมแจกของบวงสรวงบนโต๊ะบวงสรวงนะที่แบบว่าเป็นแบบผลไม้อาหารของข้าวหวานต่างๆนี่คือดีเจแจ็คเตรียมทวงอยู่แล้วเวลาไปงานบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่เคยได้ไปแล้วเพราะว่าเราก็ไปอยู่ต่างจังหวัดก็ไปแบบพวกตามงานเทกระจาดแทงนะครับ คุณสุนิว่าไงบ้างนี่ขอเพลงของพี่เป๊กมานะครับรักกันครั้งสุดท้ายเดี๋ยวไปตั้งเพลงของพี่เป๊กก่อนโอ้หลายเพลงมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับถือโอกาสในการทักทายกันในช่วงแรกกันก่อนนะครับในต้นชั่วโมงแค่ทักทายนี่ก็ปากันไปหลายนาทีแล้วด้วยนะครับวันนี้อากาศดีนะในพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับคือครึ้มแต่เช้าแต่ฝนก็ไม่ตกนะสลับกับแบบร้อนอบอ้าวกันบ้างอะไรบ้างฝั่งพัทลุงเป็นไงบ้างครับอากาศน่าจะคล้ายๆกันเนาะ

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,000

0: 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cut Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
2: ั่นใจทุกเส้นทางด้วยพลังเครื่องยนต์เที่ยวแรงทะลุพิกัดจากเชลวีพาวเวอร์พร้อมโปรแรงแห่งปีสมาชิกเชลโกปัสเติมเชลวีพาวเวอร์ครบ500บาทขึ้นไปรับคะแนนคูณ2ทันทีทุก250คะแนนแลกส่วนลดค่าน้ำมันได้ถึง50บาทคะแนนพุ่งเร็วกว่าเดิมยิ่งเติมยิ่งคุ้มถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นเชลวีพาวเวอร์คลับรับส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด1บาทต่อลิตรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลทุกสาขาผ่านเชลวันนี้อย่าคิดนานเลี้ยวเลยเชลวีพาวเวอร์ตัวจริงเรื่องความแรงและ

0: รวจมาแล้วคุณผู้ฟังเข้าไปในนั้นก็ได้นะลองเข้าไปดูในแอปเป๋าตังนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไปคงไม่ซื้อแต่หัวอย่างเดียวซื้อสลากกินแบ่งอย่างเดียวแบบออนไลน์นะแล้วก็กับไทยช่วยไทย plus นะไม่เคยเข้าไปดูเลยนะจะมีเมนูหัวข้อที่ชื่อว่ากระเป๋าสุขภาพสีเขียวๆคุณผู้ฟังเข้าไปดูเลยนะจะมีหมดเลยข้อมูลสุขภาพของคุณนัดหมายของฉันชำระเบิกค่าสิทธิ์รักษานะครับแล้วก็ประวัติการใช้สิทธิ์นี่แหละตรงนี้สำคัญคุณผู้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยคุณเคยไปใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับที่ไหนมาอย่างไรระบบมันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ไปใช้มาล่าสุดนะคุณผู้ฟังเมื่อปีไหนเนี่ย65ค่าบริการทั้งหมด20บาทเนี่ยใช้สิทธิ์1ครั้งนะครับในปี65ที่โรงพยาบาลควนโดนสตูลอันนี้นั่งนึกอยู่ไม่ทำอะไรว่าจำได้ละไปรู้สึกว่าน่าจะวัคซีนน่าจะเป็นวัคซีนโควิดนะช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวัคซีนโควิดนะฮะเอาละนะครับลองดูนะไปเช็คกันดูนะคุณผู้ฟังกระเป๋าสุขภาพสำคัญเลยนะฮะหรือว่าใครที่แบบมีอาการเล็กน้อยนะไปเขาเรียกว่ารับยากันที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเนี่ยไปเซิร์ชได้เลยนะเด้งเลยหรือว่าร้านไหนที่เขามีขึ้นป้ายว่า30บาทรักษาทุกที่หรือว่าร้านขายยารับยาฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ต้องอายนะคุณเข้าไปเลยนะครับบอกว่าคุณมีอาการนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่ามารับยาฟรีนะฮะปวดท้องมึนหัวเวียนหัวไอเจ็บคอเป็นหวัดปวดนู่นปวดเนื้อปวดตัวตาแดงอะไรอย่างเงี้ยท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคุณผู้ฟังไปในร้านขายยาแล้วก็บอกว่ามารับยาใช้สิทธิ์บัตรทองเงี้ยมารับยาฟรีใช้สิทธิ์บัตรทองพูดไปเลยคุณผู้ฟังไม่ต้องอายเดี๋ยวเภสัชเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะจัดยาให้คุณนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการตามให้ด้วยนะครับว่าหลังจากที่คุณได้กินยาไปแล้วเนี่ยวัน2วัน3วันเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าไม่พึงพอใจในตัวของยาที่เภสัชเขาจ่ายให้คุณอยากจะได้ตัวยาที่แบบว่ายี่ห้อที่แบบคุณอยากจะได้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ที่คุณไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือคุณจะต้องจ่ายเองหรือว่าเอายาบางตัวก็ได้เหมือนกันนะฮะยาบางตัวที่แบบว่าโอเคเราใช้สิทธิ์แต่ว่ายาบางตัวเราอาจจะแบบขอจ่ายเองอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะอยู่ที่ความสะดวกของคุณนะครับแต่ว่ายังไงสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยรับยาฟรียังมีอยู่นะครับที่ร้านขายยาเพราะว่าจังหวะบางทีเราก็ไม่ได้มีตังค์ตลอดนะคุณผู้ฟังใช่ไหมฮะบางทีก็ช่วงนี้ฝืดเคืองเนี่ยก็เจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันเนี่ยบางทีก็มีความจำเป็นว่าจะต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้นะฮะก็นี้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆหลายคนเนี่ยยังไม่เคยใช้บริการเลยคุณผู้ฟังแต่ไม่ต้องไปใช้เพราะว่าไม่อยากให้เจ็บป่วยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปใช้ดูบ้างสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของโรคอะไรบ้างนั้นคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเขาอัปเดตกันมาบ้างหรือยังเรื่องของรับยาฟรีเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะมีการอัปเดตกันมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังรับยาฟรีนี่คืออัปเดตมาโดยตลอดว่าจะมีเรื่องของโรคแล้วก็อาการอะไรกันบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ผมจำได้นะคุณผู้ฟังจะมีทั้งหมด32อาการด้วยกันนะฮะ32อาการที่จะได้รับสิทธิ์นะครับมาดูกันหน่อยละกันนะครับที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะเวียนหัวเนี่ยเวียนหัวเวียนศีรษะเหมือนกันนะเวียนศีรษะเวียนศีรษะปวดหัวปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดฟันปวดประจำเดือนปวดท้องท้องเสียท้องผูกฤทธิ์สีดวงทวารปัสสาวะแสบขัดตกขาวผิดปกติมีบาดแผลนะครับมีบาดแผลเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบาดแผลอะไรแต่ว่าได้นะคุณมีบาดแผลผื่นผิวหนัง อาการผิดปกติทางตาอาการผิดปกติที่ไหนทางหูนะครับผิดปกติทางตาอาการผิดปกติทางหูไข้ไอเจ็บคอติดเชื้อโควิด -19 มีน้ำมูกคัดจมูกมีบาดแผลในปากเริมที่ปากแผลน้ำร้อนลวกระดับที่ไม่รุนแรงอาการอาหารอะไรเนี่ยอาการคันผิวหนังคันศีรษะพยาธิหัดเหาเป็นหัดเป็นเหาขึ้นหัวเนี่ยก็ได้ฝีหนองที่ผิวหนังอาการชาอาการเหน็บชานอนไม่หลับเออนี่น่าสนใจเมารถเมาเรือเบื่ออาหารโดยไม่มีโรคร่วมคลื่นไส้อาเจียนอาการแพ้ยาแพ้อาหารแมลงสัตว์กัดต่อยอาการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เหงือกอักเสบมีกลิ่นปากคุณผู้ฟังมีกลิ่นปากนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ต้องดูให้ดีคุณผู้ฟังไม่ใช่ไปกินทุเรียนกินสตอมาแล้วก็ไปขอไม่ได้นะคุณผู้ฟังมันต้องเกี่ยวกับเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่เป็นโรคด้วยนะฮะก็แน่นอนว่าเอาบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละคุณผู้ฟังไปยื่นได้เลยนะครับบัตรประชาชนนะแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์ที่ร้านขายยานะครับร้านขายยาจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไปรับเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าตัวนะคุณผู้ฟังยืนยันตัวตนในการสแกนใบหน้าผ่านมือถือของทางร้านขายยานะครับแล้วก็จะมีรับบริการรับคำปรึกษาแล้วก็รับยาตามอาการด้วยนะครับนี่คุณผู้ฟังเห็นไหมเขามีสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะนะครับวันก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามีเรื่องของตัวรับยาคุมกำเนิดฟรีแล้วก็มีเรื่องของรับถุงยางอนามัยฟรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังใช้สิทธิ์ได้นะครับนี่คุณผู้ฟังไปร้านยาเลยร้านยาคุณภาพคลินิกเวชกรรมหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐใกล้ฉันใกล้บ้านเรานี่แหละนะครับนะจองสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังก็ได้นี่เขาบอกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดรับได้ครั้งละไม่เกิน3แผงครั้งละนะไม่เกิน3แผงปีละไม่เกิน13แผงคุณผู้ฟังครั้งละไม่เกิน3แผงปีละไม่เกิน13แผงยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินรับได้สูงสุด2แผงต่อปีนะครับต้องติดต่อรับที่หน่วยบริการไม่สามารถจองผ่านแอปได้นะครับแอปเป๋าตังนั่นแหละถุงยางอนามัยรับได้10ชิ้นต่อสัปดาห์คุณผู้ฟังรับได้10ชิ้นต่อสัปดาห์รับผ่านแอปเป๋าตังหรือหยิบจากตู้เลิฟปังรักปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกมานะว่าจะเป็นขนาดไซส์เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องไปติดต่อกันเองนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตรงนี้นี่คือการรับฟรีเนี่ยนะวันก่อนที่ไปถามทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกว่าก็มีเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการแจกถุงยางอนามัยเนี่ยก็มีเรื่องของไซส์นะครับที่จะแจกเป็นขนาดให้ไม่ได้ว่าเป็นแบบไซส์เดียวฟรีไซส์อะไรแต่อย่างใดการคุมกำเนิดกึ่งถาวรอันนี้ก็อยู่ที่สิทธิ์ครอบคลุมถึงการใส่ห่วงอนามัยยาฝังคุมกำเนิดแล้วก็ยาฉีดคุมกำเนิดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์นะฮะคุณเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังที่คุณจ่ายสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละนะครับเข้าไปดูด้วยนะฮะก็จะมีข้อมูลในเรื่องของกระเป๋าสุขภาพไปใช้สิทธิ์ของคุณได้เช่นเดียวกันนี่คือดีมากๆเลยนะนะครับเป็นสิทธิ์ที่บางคนยังไม่รู้แต่คุณพึงจะต้องรับรู้รับทราบแล้วก็อาจจะต้องมีความจำเป็นไปรับสิทธิ์ตรงนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะสอบถามสายด่วนสปสช1330กันได้เลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วก็เป็นสิทธิของพวกเราแล้วก็เป็นสิทธิ์ในขั้นพื้นฐานของคนไทย ทุกคนนะที่คุณมีเลขบัตรประชาชน13หลักคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับ
1: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Modern Life Modern Music
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าส

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: More music every hour. 96.5 MCOT Radio Network. Modern life, modern music. 96.5. 96.5.

0: ันนี้ไม่ได้เรื่องงงต้องจบอีกแบบพอเนื้อเพลงมันงง
1: ผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: เพียวนั้นเลยอ่ะให้เขาเริ่มก่อสร้างแต่ปี63คิดว่าเขาสร้างเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: เอา 60-70%
0: 34.10% ค่ะ
1: โอ้โหไม่ถึงครึ่งเลย
0: ตอนนี้
1: ก็แสดงว่าอยู่ใกล้ๆกับไอคอนสยามนะคุณนันอยู่ใกล้ๆไอคอนสยามครับเพราะว่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกเลย อยู่ริมถนนเจริญนครข้างวัดเสวตฉัตรวรวิหาร
0: ตอนนี้ในวงการในประชาชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้วงการกำลังจับตาโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการของกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ 5,574 ล้านหลังจากบริษัท Powerline Engineering ผู้รับเหมาก่อสร้างมีปัญหาสภาพคล่องอาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาได้หากบริษัทไม่สามารถหาเงินจากธนาคารมาก่อสร้างได้และธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้นะคะที่ในศาลเพราะว่าธนาคารก็กลัวเหมือนกันไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงินของบริษัทแล้วก็หากบริษัทไม่มีเงินมาทำต่อให้เสร็จอาจซ้ำรอยเหมือนตึกใหญ่ๆที่สร้างไม่เสร็จเช่นตึกกสทช.ที่ถนนรัตนาธิเบศรซึ่งบริษัท Powerline Engineering เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็แสดงว่ามีผลกระทบทั้ง2โครงการเลยนะที่เขาเป็นเจ้าของโครงการใหญ่ๆทั้งคู่นะ
0: เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากการแก้แบบหลายครั้งแต่งบก่อสร้างไม่เพิ่มให้บริษัทรับเหมาแก้แต่ไม่เพิ่มเงินให้เขาเป็นสถานการณ์ของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่โควิดแล้วก็หลายโครงการที่เก็บเงินไม่ได้มันก็เลยช็อตทำให้ทุกโครงการก่อสร้างล่าช้าจ่ายเงินล่าช้าพยายามแก้ปัญหาให้แบงค์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่มันก็ยังไม่โอเคอะค่ะแล้วก็เจ้าของเขาก็ยอมรับนะคะงานใหม่น้อยมากวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเบิกค่าเคมไม่ได้แต่ค่าเคมคืออะไรครับพี่วิสาร
1: ก็เขาจะปรับเรื่องเวลาต้นทุนค่าก่อสร้างมันปรับขึ้นเขาจะมีสูตรในการคำนวณที่จะปรับราคาให้อยู่แล้วก็มันเป็นปัจจัยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่ประมูลงานได้ไงไม่ใช่ว่าเขาคุมราคาที่เขาเสนอแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าทำขาดทุนมันเรื่องความสามารถของเขาอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ไม่เกี่ยวแต่นี่เป็นเรื่องที่เช่นว่าราคาวัตถุดิบราคา
0: ควบคุมไม่ได้จริง
1: ๆที่เป็นปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้มันขึ้นตามเหตุปัจจัยภายนอก
0: สำหรับสถานการณ์ของบริษัทมีรายได้ลดลงต่อเนื่องทุกปีปี68เขามี 8,000 ล้านปี69เนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งค่ะพี่ไพศาลคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เวลาเขามารับงานใหญ่ระดับกสทช 2,500 ล้านระดับมหาดไทย 5,500 ล้าน6ปีงานเสร็จแค่ 34% นั้นที่ต้องส่งงานปีหน้าแล้ว
1: ครับ
0: เห็นทีภาษีของเรา
1: เขา
0: จะไปสร้างอิฐสร้างปูนเหมือนเดิม
1: เขาสร้างเป็น6ตึกนะ
0: ใช่ค่ะ6ตึก
1: ความสูงต่ำสุดก็14สูงสุดก็21พร้อมชั้นใต้ดิน3ชั้นกดลงไปใต้ดินทั้ง6ตึกเนี่ย3ชั้น
0: เขาบอกว่าม
1: ัน
0: ทำยากมากมันทำยากมากยากที่สุดก็คือไอ้ใต้ดิน3ชั้นนี่แหละแล้วก็ไอ้ที่ต้องเป็นแลมออกมาการก่อสร้างก็ยากและยากที่สุดคือชั้นใต้ดินสามชั้นนะพี่ไพศาลอยู่ริมแม่น้ำและเป็นใต้ดินสามชั้นน่ะพี่ไพศาลลองคิดดูดิ
1: ครับ
0: แต่เอกชนทำได้นะไม่เชื่อไปดูไอคอนสยามสิฮะ
1: ใช่ก็คือ6ตึกเนี่ย6ทาวเวอร์เนี่ยให้กับ6กรมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ย1ตึกกรมที่ดิน1ตึกกรมการปกครอง1ตึกกรมการปกครองก็มีตรงลำลูกกาเขาอยู่แล้วทำไมจะไปสร้างตรงนั้นอีกนะ
0: เอานะเขาผ่านการพิจารณาโดยละเอียดทีท้วนแล้วค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ตึกตรงไอ้เนี่ยไอ้ใหญ่เริ่มเทิมเลยนะ
0: อันนั้นเอาไว้ชมทุ่งนาอันนี้เอาไว้ชมแม่น้ำค่ะ
1: คุณรันเคยขับผ่านไหม
0: เห็นค่ะ
1: เวิร์กแม่กรมการปกครอง
0: มีอะไรโรงเรียนในอำเภอด้วย
1: นั่นแหละ
0: ครบหมดเวิร์กนั้น
1: กรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรวมทั้งหมด6หน่วยงาน

0: 6กรมหลักรวมสำนักงานปลัดนะฮะก็อยู่ที่นี่เลย
1: แล้วยังนั่นอีกนะคะที่คุณวีระธีรพัฒน์เขาเพิ่งพูดถึงอะคณะกรรมการกับอะไรกิจการพลังงานนั่นอีกอะ600ล้านนั่นนะ
0: นั่นก็สร้างตึกไอ้ตรงไอ้ข้างๆโรงพยาบาล
1: ข้างโรงพยาบาลวิภาวดี
0: พูดถึงใช่ไหม
1: พี่ประสานเห็นหรือยังคะตึกอะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: บริเวณเลยไม่มีบริเวณที่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบเฉียงเข้าไปข้างหนึ่งติดซอยแล้วอีกข้างหนึ่งติดบ้านหลังหนึ่งสีขาวแบบพูดตรงๆถ้าฉันเป็นพนักงานนะดิฉันไม่อยากมาอยู่หรอกดิฉันอยู่ตึกจามจุรีสแควร์นั่นน่ะ
0: ไม่รู้ไปซื้อทำไมนะ
1: ตรงนั้นน่ะรถทาอะไรรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้กว่าจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อะวิบากขนาดไหน
0: มันข้าม
1: นะพวกเจ้าหน้าที่เขาคงดีใจที่ตึกสร้างไม่เสร็จใครจะมาอยากอยู
0: ่เดี๋ยวพักกันอีก
1: แล้วก็แบบว่าเมื่อกี้นี่อ่านดูเขาบอกว่าไงจะไปสั่งปรับคือผู้รับเหมาอ่ะเขาก็ผิดสัญญาทำไม่เสร็จอะไรก็แล้วแต่มีการจะไปปรับเขาปีละ50ล้านที่ไม่สามารถส่งงานได้เขาก็ไปร้องศาลปกครองสิพี่ไพศาลเขาขอยกเลิกสัญญาเลยอ่ะทีนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วติ๊กชิ่งกันไปมาคาคาซังอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วค่ะ
0: อยู่ในชั้นศาลอยู
1: ่ภาษีของเราอีกแล้วไม่มีใครเดือดร้อน
0: ครับพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: วันนี้ตำรวจกองปราบนะแจ้งว่าได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีทุจริตคดีทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น13รายนะ13รายออกเป็นหมายเรียกซึ่งหากไม่มาพบตามกำหนดนัดตามหมายเรียกจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าครั้งที่2ยังไม่มาอีกตามกำหนดนัดก็หมายจับอันนี้ก็รู้กันอยู่นะออกหมายเรียก2ครั้งสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่1นายธีรุตสุขพระวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งถูกเด้งออกไปแล้วนะและอีกคนที่2ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศว.ทั้ง2คนนี้โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พร้อมกันนั้นก็มีหมายเรียกอีก11รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มได้ภายในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งเป็นบริษัทสามเมืองเจริญนั่นแหละนะฮะซึ่งทั้งหมดกำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบถูกออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะ

0: สำหรับการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการว่าในส่วนของข้าราชการระดับสูง2รายนะฮะก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยมศวเนี่ยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มขบวนการทุจริตเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการสอบสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่านะได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตทั้งพรมสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าให้ไปประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ดร.วินยังได้ประสานงานกับนายธีรุตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ครอบครองเฉลยข้อสอบนะเพื่อให้นายธีรุตเนี่ยนำไอ้แบบเฉลยข้อสอบเนี่ยมาส่งให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคณอนสอบต่อไปก็คือซัดทอดว่าคุณธีรุตอธิบดีธีรุตเนี่ยให้ไอ้ตัวเฉลยข้อสอบส่วนคุณเรืองเดชนั่นน่ะให้กระดาษคำตอบที่เขาสแกนเอาไว้ใส่ไอ้แฟลชไดรฟ์ไว้เอามาให้ดร.วินสองส่วนนี้ก็ประกอบกันเอาคำตอบ
1: คุณธีรุตนี่ย้ายมาทีหลังป่ะฮะ
0: คุณธีรุตก็
1: ที่ในคลิปของอะไรกิจกับส้มอ่ะบอกว่าเดี๋ยวรอคนใหม่ย้ายมาใช่คุณธีรุตที่ย้ายมาไหม
0: ค
1: ุ
0: ณธีรุตเนี่ยคือย้ายมาล่าสุดอะแต่งตั้งล่าสุดตอนที
1: ่เดือนพฤศจิกาก่อนที่จะมีสอบ
0: คุณอะไรคุณอนุทินหนึ่งอะรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เข้ามาถึงแล้วเขาเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลับไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีตามเดิมคือคุณภูมิธรรมเนี่ยดึงมาจากผู้ว่าเพชรบุรีเอามาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะคุณอนุทินมาเป็น
1: คุณอนุทินมาปุ๊บก
0: ็เอาคนนี้ส่งกลับไปที่เดิมที่เพชรบุรีถนอมน้ำใจกันเคยอยู่เพชรบุรีก็อยู่เพชรบุรีตามเดิมแล้วก็เอาคุณธีรุตเนี่ยย้ายมาจากผู้ว่าสุราษฎร์เอามานั่งเป็นอธิบดีแต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นสายตรงของคุณพิพัฒน
1: ์เข้ามาเดือนพฤศจิกา
0: น่าจะประมาณพฤศจิกาปลายปี
1: ที่คลิปพวกนั้นพูดอะว่าเดี๋ยวรอคนใหม่จะมาทำไมคนใหม่มาแล้วถึงได้มาแบบเดินเรื่องเดินหน้าได้ทันทีไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบ
1: ก็ถ้ากล่าวหาแบบนี้มันเหมือนกับว่าก็นี่แม่เขาเดินเรื่องที่จะทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
1: ุณธีรุตเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสอบเดือนกุมภาก็คือมาถึง4เดือนสอบเลยแต่เขาเดินเรื่องที่จะทำอะไรต่อมีอะไรกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วค่ะพี่เดชานตั้งเรื่องอย่าสอบแล้วก็ทุจริตกันมาเดือนกรกฎาแล้วทีมพวกเนี้ยคุณธีรุตมาเพิ่งมาพฤศจิกาเองอะไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงปุ๊บมันแบบมันเหมือนสวมฟึบแล้วก็เดินหน้าและโดนกล่าวหาด้วยอะ
0: ก็เนี่ยที่โดนกล่าวหาคือเนี่ยเป็นคนส่งมอบ
1: คือในเมื่อมาใหม่ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องพวกเขาไหมเพราะพวกเขาทำกันมาตั้งแต่กรกฎาแล้วอะค่ะแล้วแกเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาแกไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงอะคะ
0: ก็เขายังบอกเลยว่าจริงๆแล้วควรจะสืบตั้งแต่ว่ามทำไมมสวจึงได้ชนะการประมูลครั้งนี้มีการกำหนดกันไว้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องก็พยายามจะขุดคุยข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยบูรพาโดนหักหลังใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบูรพาควรจะต้องเข้ามารับประมูลอันนี้
1: แล้วทำไมรองผู้ว่าคนที่ทำทีโออาร์ก็ว่าเป็นคนที่โดนคนบ้านจริงป่ะ
0: ก็เห็นว่าไปค้นคอนโดแล้วก็เงียบกันไปละไม่เห็นมีหมายลงหมายเรียกอะไรมาเพิ่มเติม
1: เด้งก็เลยสงสัยไปค้นบ้านคนทำทีโออาร์แล้วก็เงียบคนนึงเพิ่งย้ายมาแล้วทำไมแบบ

0: ทันที
1: ก็ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไม่ให้ขึ้นไปถึงขั้นตอนที่เรื่อง TOR เอาเป็นว่าจับกันมาเอากันมาตั้งแต่ตอนที่มีการไปแก้คะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตอนปลายของเรื่อง
0: แล้วทำไมเขาไม่ไปเหมือนกับไม่ไปให้มันขึ้นข้างบนให้สุดนะคะเพราะมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว
1: เราก็ไม่ทราบว่าทำไม
0: 4-5,000 ล้านมันจะมาอยู่แค่ไอ้พวกนี้ได้ไง
1: ใช่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงจะต้องยังเป็นอย่างนั้น
0: ไม่มีนักการเมืองเลย
1: ขึ้นไปถึงนักการเมืองแล้วก็อธิบดีก็จบแค่คุณธีรุทธ์คนเดียว
0: แปลกมาก
1: ปปช.เข้าใจว่าสอบถึงแค่2คนก่อนคุณธีรุทธ์อีกนิดนึงที่เป็นผู้ว่าเพชรบุรีแหละที่ตั้งมาเป็นอธิบดีสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสั้นๆในการไต่สวนปปช.มีชื่อด้วยอธิบดีมี2ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะมีตัวคุณธีรุทธ์กับมีเนี่ยท่านนั้นนะแล้วแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้สูงกว่านั้น
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้ไปจับขั้นตอนที่มีการทำร่าง TOR เปิดประมูลแล้วก็มสวได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้ตั้งการสอบไปถึงตรงนั้น
0: แต่นี่ก็เบื่อๆเลยพี่ขี้เกียจอ่านข่าวนี้แล้วเพราะว่าเรียนเชื่อว่าทั้งหมดจะหลุดพี่ไพศาลเพราะว่ามันไม่มีการสอบเส้นนั้น
1: นายกก็พยายามพูดว่าเป็นหน้าที่ปปช.เขาก็มีการสอบอยู่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมของการสอบ
0: เชื่อในความบริสุทธิ์ใจว่าหลุดหมดค่ะหมดทุกคนเลยหลุดหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าไม่มีการสอบเส้นเงินไม่มีเส้นเงินก็จบคงช่วยกันด้วยความเสน่หาดูละ
1: ในส่วนคดีก็ตอนนี้อันนี้เป็นส่วนที่กำหนดกองปราบเขาทำคดีไปนะส่วนปปช.
0: น่าจะหลุดหมดแหละน่าจะหลุดหมดเลยไม่มีใครติดกุ้งไม่มีใครผิดหรอกเขาไม่สอบเส้นเงินไม่ไปสอบเส้นเงินจะไปผิดอะไรอะค่ะ
1: ครับฮะอันนี้มองโลกในแง่ดี
0: ก็จริงอะก็
1: ไม่ร
0: ู้
1: จะมองไม่รู้จะมองให้ดี
0: มีอายุอายะอะไรเส้นเงินเนี่ยชุดสอบอ่ะก็หลุดหมดแล้วค่ะโอเค
1: ก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแล้วเริ่มไปแบบช้า
0: ๆด็อกเตอร์แล้วดิฉันเห็นชมรมอะไรสตรองเพจสตรองต้านคอร์รัปชันน่ะอุ้ยนั่นก็เปิดหน้าทุกวันแต่ละคนเอเย่นทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่ละคนนี่มีรถยุโรปคือมันคงเป็นแบบกวนพวกเขาอะนะนี
1: ่ครับ
0: ความฝันของเขาต้องได้ขับรถคันนี้เกิดมาชาตินี้ต้องขับรถอันนี้ก็เคยได้ยินเขาพูดนะไม่สนหรอกยังไม่รู้เลยชาติหน้าเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าไหนๆมีโอกาสเป็นคนแล้วก็เอาให้มันเต็มที่นะนี่ค่ะ
1: เซฟสุขให้มันครบ
0: ใช่
1: ครบเครื่องเลยนะ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-63

0: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะคุยต่อได้เลยค่ะ
0: ไอ้เรื่องอะไรกันต่อดีแล้วครับทีนี
1: ้มีบางท่านบอกว่าคุยเรื่องสวเถอะช่วยคุยหน่อยช่วยคุยหน่อยเถอะคุยเรื่องโรงแรมภูมิบ้องภูมิแม่นอะไรนั่นน่ะสื่อต้องช่วยประชาชนตาสว่างมากขึ้นนะคะพูดเรื่องภูมิแม่นก็ดีค่ะประชาชนในประเทศต้องเดินศีรษะตั้งตรงค่ะถ้าไม่ศีรษะตั้งตรงจะเป็นพวกอะไรนะฮะ
0: เป็นอะไร
1: ไม่ใช่ศีรษะตั้งตรงเขาเรียกว่าสันหลังตั้งตรงค่ะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะเดินสันหลังตรงแต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์อะค่ะ
0: ครับ
1: สันหลังจะขนานกับพื้นเขาเรียกว่าสันหลัง
0: เดี๋ยว
1: ดูความหมายให้
0: โฮโมเซเปียนเนี่ยสู้แรงโน้มถ่วงได้นะตัวตั้งตรงได
1: ้ฮะ
0: วันนี้นายกก็พูดแรง
1: เนี่ยคำว่าเดรัจฉานค่ะพี่เอกสารคำว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่เดินไปในแนวขวาง
0: อ๋อนี่ภาษาตรงตัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดรัจฉานสันหลังขนานกับพื้นโลก
1: ใช่ค่ะเดรัจฉานไม่ใช่คำหยาบคายนะคะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่เดินไปในแนวขวางเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นคนที่เดินสันหลังตั้งตรงค่ะนี่คือความต่างของความหมายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นหัวสวนักข่าวถามว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดกระบวนการกันอย่างใหญ่โตเลยนะจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นะนายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้สว.เป็นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันสว.เรียกไปตอบกระทู้เราก็ไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรความพยายามทั้งหลายก็ว่ากันตามกฎหมายรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาเช่นมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็จะชี้แจงเรียบร้อยทุกอย่างทุกประเด็นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่มีตนให้การเป็นรายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปีกว่าแล้วเมื่อถามย้ำว่ากรณีจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอตอนนี้ดำเนินการไปแล้วหรือยังนายกบอกว่าก็กำลังดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นคงไม่ได้ตนเองก็มีทนายไม่ได้เขียนคำร้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าถามว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยต้องตั้งวอลลุ่มรับมือเรื่องนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไมนักข่าวเขาถามย้ำว่าเป็นการตั้งเพื่ออธิบายเนื่องจากประเด็นต่างๆกระทบไปถึงความรู้สึกของประชาชนอย่างรวดเร็วนายกก็บอกว่าตนว่าเรื่องนี้เริ่มมาเป็นปีแล้วไม่เห็นไวตรงไหนช้าจะตายถามย้ำว่าหากถามตรงๆมั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องวัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกก็บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วว่าก่อนเลือกสว.1 เดือนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้องห้ามข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นหนังสือนั้นก็ยังอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่มัวแต่ไปถามไปฟังคนโน้นคนนี้แล้วเอามาเป็นเรื่องเป็นราว

0: ามว่าจะเอาหนังสือดังกล่าวออกมาเน้นย้ำหรือไม่นายกบอกว่าได้เพราะไม่ได้เป็นความลับและรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องขึ้นมาก็ต้องนำมาเผยแพร่ถามว่ากรณีมีการต้องข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นเพื่อพูดคุยเรื่องหัวสวนายกก็แล้วตัวนายกเนี่ยเคยเดินทางไปที่โรงแรมภูแม่นหรือไม่นายกบอก
1: ว่าผมไม่ไป
0: โรงแรมภูแม่นต้องถามว่าวันไหนผมไม่ได้ไปอย่าถามว่าไปวันไหนตนอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นรองนายกด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเทปันยากิที่นี่อร่อยบุฟเฟ่ก็อร่อยนะคุ้มราคาด้วยไม่รู้มีหุ้นหรือเปล่าโฆษณาเสร็จเลยถามว่าแล้วมีความพยายามเชื่อมโยงถึงวันที่ผู้สมัครสว.ไปรวมกันล่ะที่โรงแรมเนี้ยคุณทินบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแม่นและมีวันไหนตนไม่ไปตอนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาตั้งแต่เขามีแล้วมั้งเมื่อถามว่าแล้ววันที่มีการรวมตัวกันได้เดินไปทักทายหรือไม่จนทำให้เกิดข้อสงสัยนายกก็บอกว่าตนทักทายทุกคนเพราะส่วนใหญ่ตนก็นั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งส่วนได้คุยเรื่องสว.หรือไม่นั้นตนอยู่ที่
1: เขาไม่ยอมให้นั่งคือเขาเชิญเข้าห้องค่ะจะมานั่งอยู่นั้นไม่ได
0: ้ตนอยู่ที่ภูแม่นเช้าจนค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพด้วยตนก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยตนไม่เคยเข้าไปขอใคร มีแต่คนเข้ามาหาตนเนี่ยถามพูดว่างั้นนะถามอีกว่าทราบหรือไม่ว่ามีการรวมตัวกันนะพวกผู้สมัครสว.นะปูนทินบอกว่าไม่ทราบเจอก็ทักทุกคนเช่นเจอสื่อก็ทักทายเมื่อถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือไม่นายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทยราชเทวีที่เป็นที่รวมตัวของคนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเสียงนายกก็กล่าวเสียงดังทันทีว่าตรงนั้นไม่มีกอไผ่ถามว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องหัวเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าถามตนก็ต้องตอบว่าไม่สามารถมันไม่เกี่ยวก็ถามอีกว่ามีการเชื่อมอดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหัวสวในที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกนะมีการระบุที่ปรึกษานายกอยู่สองสามคนอยู่ด้วยนายกก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อหากเป็นที่ปรึกษาตนก็ต้องมาลาออกกับตนจะไปลาออกคนอื่นได้อย่างไรและหากมีใครมาลาออกไปเป็นสสสวก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยและส่วนใหญ่ใครลาออกตนก็ไม่ดึงเพราะถือว่าหากใจคิดออกแล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่อยากให้ทำงานอยู่แล้วให้สัมภาษณ์ยาววันนี้ครับ
1: เจ๊เข้าใจแล้วว่าทำไมคนฟังถึงบอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องนี้อ่
0: านแล้วเจ็บคอใช่ไหมอ่
1: านแล้วมันแบบก็มันแบบดีทุกอย่างอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แต่ว่าอันคืออย่างนี้นายกเขาก็ไม่ถอยไงก็ถามมาก็ตอบหมดไม่มีถอยไม่มีหลบภูแม่นเอาไปประจำไม่ต้องถามว่าไปวันไหนไปวันถามว่าไม่ไปวันไหนดีกว่าเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เห็นไอ้ติมบอกว่าน่าจะไปขอกล้องวงจรปิดไม่ต้องข้อมูลช็อตปิดนายกเขารับเองก็ไปกับทุกวันขอให้ว่าง
1: ซึ่งก็จริงด้วยนะเขาไปกันมานมนานแล้ว
0: เป็นที่เรา
1: ไปภูแม่นอะไปมากกว่าพักด้วยซ้ำไป
0: แล้วก
1: ็นี่ไม่มั่นใจได้ว่าประชุมเนี่ยประชุมที่พักหรือประชุมที่ภูแม่น
0: ก็เห็นว่าคุณเนวินเขาจะต้องมาประชุมทุกสัปดาห์นะ
1: เพราะว่าถ้าคุณเนวินไปที่พักเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในพักก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมที่พักมันได้ไหมคะพี่ไพศาล
0: ก็ฟังคุณอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยซึ่งมีข่าวลือว่าขัดแย้งกับคุณเนวินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยสื่อเลยบอกว่าพิพัฒน์เตรียมพบเนวินเย็นนี้สยบปมร้าวสองนอหนึ่งพอแตก

0: ย้ำบทบาทเนวินเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแล้วก็เตรียมจะควงคู่ล่องใต้ทำบุญแล้วก็จะมีฟุตบอลกระชับมิตรก็เข้าใจว่าเอาทีมบุรีรัมย์ไปเตะกับทีมปัตตานีซึ่งกำลังขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกนะก็แสดงว่าคุณพิพัฒน์นี่เขาน่าจะหนุนทีมปัตตานีอยู่นะ
1: เดี๋ยวค่ะตกลงว่าคุณเนวินเนี่ยเขาเวลาถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาอะไรเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาไปประชุมที่พักหรือว่าเขาประชุมที่โรงแรมคะ
0: ส่วนใหญ่เห็นว่าไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมภูแม่น
1: มันดิฉันก็เข้าใจไม่ถูก
0: คุณเนวินนี่แทบจะเรียกว่าไม่ได้เข้ามาที่พักเลยนะ
1: ก็ใช่อ่ะเวลาที่เรากล่าวหาว่าคุณเนวินเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นคุณเนวินที่พักก็แสดงว่าเขาอยู่ที่โรงแรมกันก็จริงอย่างที่คุณอนุทินว่าเขาอยู่ที่โรงแรมมีวันไหนไม่เข้าซะมากกว่าค่ะ
0: เนี่ยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่าไม่ลงรอย2นอ1พอ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็คือ2นอนี่ก็หมายถึงนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอีก1นอคือนอหนูอนุทินนายกในฐานะหัวหน้าพรรคผู้สื่อข่าวถามกับคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าก็ได้ยินข่าวนี้อยู่นะเชื่อว่าเป็นความพยายามสร้างความแตกแยกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ทั้งก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมรายงานประชุมร่วมของสสพร้อมขออย่าไปกังวลไม่ว่าจะเป็นตนนายรัฐมนตรีหรือครูใหญ่เนวินพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอจึงมองว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนอันนี้พูดว่าคุณหมายความว่าคุณเนวินเข้ามาร่วมตลอดนะประชุมทุกสัปดาห
1: ์ทั้งประชุมที่ปรึกษาเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมกับสสนะฮะคุณพิพัฒน์ถามว่าบอกแล้วก็บอกว่าในวันที่30ซึ่งตนเห็นข่าว2วันแล้วว่ามีการติดว่ามีการดิสเครดิตไม่ถูกกันระหว่างนอกับพอโดยในวันที่30กรกฎาคมนี้เนี่ยเรียนว่าตนและครูใหญ่เนวินเนี่ยจะไปร่วมทำบุญกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรและหลังจากนั้นวันที่1ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรที่จังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าคนไม่ทราบผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นใครเมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเพจอวตารไม่รู้มาจากประเทศไหนก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายพวกเราคนทำงานก็ต้องโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราจะหาตัวได้อย่างไรถึงขณะนี้ก็ได้แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แล้วก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปช่วยตรวจสอบเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงพวกคนเหล่านี้แล้วถามแล้วในบทบาทของครูใหญ่เนวินนี่เป็นยังไงครูพิพัฒน์บอกว่าก็เป็นบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความเคารพซึ่งหากมีการโจมตีกันเช่นนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อรัฐบาลใช่หรือไม่นักข่าวถามครูพิพัฒน์ก็บอกว่าครูใหญ่ก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและในฐานะที่ท่านค้ำวอร์ดทางการเมืองมีอะไรก็จะให้คำแนะนำเช่นตนเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองทุกมิติเพราะการเป็นนักการเมืองนั้นยากบางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองให้คำปรึกษาซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่เนวินที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่และตั้งแต่ที่มีเขาออกมาตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับครูใหญ่แต่ก็มีโทรศัพท์คุยกันโดยครูใหญ่ก็แจ้งว่าอยู่ที่บุรีรัมย์และเย็นนี้จะมีการพบเจอกันกับตนเอง
1: ไม่ได้เข้าใจค่ะที่ในศาสตร์สรุปว่ามันมีผู้ไม่หวังดีทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับคุณเนวินถูกไหมคะ
0: มีมาเสียมมาเสียมว่าขัดแย้งแตกแยกกัน
1: ความจริงคือไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
0: ไม่มีก ็กับครูใหญ่ก็ให้ความเคารพนับครูใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษาไอ
1: ้ก็คุยกันก็จบก็ทำไมไม่คุยกันทุกวันนะคะมันจะได้จบจบไปไม่เห็นต้องมากระชงกระชับเตะบนเตะบนอะไรเลยค่ะ
0: ก็
1: มันไม่มีอะไรอะค่ะ
0: ก็เห็นพูดว่าตอนหลังๆเนี่ยโทรคุยกันเป็นส่วนใหญ่อาจจะติดภารกิจหรือไงไม่ทราบแต่ว่าเย็นเนี้ยจะเจอกันเย็นเนี้ยก็คือเนี่ยอาจจะเจอกำลังเจอกันอยู
1: ่
0: แล้วก็29-30ก็จะไปไหว้พระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงสัยจะไปเนี่ยวัดพระศรีมาธาตุที่มึงได้ขึ้นทะเบียนนี่แหละขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยกำลังฉลองกันอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ไปต่อที่ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์กับปัตตานีนะ
1: ไปเตะที่ปัตตานี
0: ใช่ใช่ไปที่ไปที่ปัตตานีเลยสนามปัตตานีเลย
1: พี่ไปสารกันแล้วพี่ไปสารเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าคะ
0: มันก็มีข่าวนู่นนี่อะไรต่างๆมาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่า
1: ไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าไม่ทราบใช่ไหม
0: ครับเราไม่ทราบมากกว่าเราไม่ทราบมันจะเกิดมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่ามัน
1: น่าจะมีใช่ไหม
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่หลายๆเรื่องที่ดูแล้วมัน มันมีข้อน่าตั้งคำถามอยู่พอสมควร
1: ค่ะจะถึงขนาดพูดว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้น
0: อย่างเรื่องไอ้ทุจริตสอบอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่าเรื่องที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: มันมีอะไรมันมีอะไรแปลกๆอยู่มันไม่ค่อยจะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดต้องพักอีกรอบไหมฮะคุณอันต้องพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับคุยกันต่อครับ
1: ค่ะเรียนถามพี่ไฟสารสารได้ฟังหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองแถลงไหมคะวันนี้ค่ะ
0: ก็ได้
1: เสียชีวิตนะคะ
0: ได้ฟังอยู่ก็เป็นไปตามที่คาดการก็คือ
1: เด็กได้เสียชีวิต
0: ไอ้เรื่องจัดเลี้ยงอะไรของเขาก็ว่าไปเขาไม่แถลงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขาคงจะไปสอบอาจจะว่ากล่าวตักเตือนหรือถึงขั้นลงโทษอะไรก็ว่าไปเขาแยกเรื่องนั้นออกไปจากเรื่องของสรุปไอ้สาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตก็ถ้าสรุปจากคำแถลงเลยก็คือแ
1: ม่เด็กติดเชื้อ
0: แม่เด็กเป็นต้นตอของปัญหา
1: คือ
0: แม่เป็นเบาหวาน
1: แล้วก็
0: ไม่สามารถคุมเบาหวานของตนเองได้ผลก็มาถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดออกมาก็เป็นเหตุให้
1: ไม่แข็งแรง
0: ก็ในท้ายที่สุดก็เด็กน้องก็เสียครับ
1: ซึ่งพ่อแม่เขาก็ยอมรับได้นะคะพ่อแม่เขายอมรับได้ว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะว่าเขาเป็นเบาหวานมาก่อนลูกเขาก็เลยไม่แข็งแรงอะไรถึงแม้เขาจะคาใจว่าเอ้าก็ตอนแรกบอกว่าลูกเขาดีขึ้นแล้วนี่แล้วทำไมมาแจ้งเขาช้าจังเลยล่ะตอนที่ลูกเขาวิกฤตไม่เห็นบอกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคาใจตรงนั้นนิดนึงแต่เขาก็ยอมรับได้เรื่องสาเหตุว่าเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ก็อายุ36แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของลูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากภาวะที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนเกิดมาเขาก็ยอมรับได้ครับพี่ในศาล
0: ครับ
1: แต่ดิฉันก็ยังคาใจอ่ะหมอกับพยาบาลย้ายแล้วก็มีตัวกับหมอกับพยาบาลคนใหม่เข้ามาทำงานคุณไปตั้งโต๊ะจีนกินกันในห้องICU เด็กได้ยังไงอะคะ
0: อืม
1: แล้วพ่อแม่เขาบอกว่าเขาก็เห็นกับตาเขาไปเยี่ยมลูกเขาเชิญให้เขาออกเพราะว่ากำลังจะมีการจัดเลี้ยงแล้วเขาก็เห็นกับตาว่าพนักงานโต๊ะจีนก็ขนของเข้าไป ไม่มีใครใส่

0: แม้ไม่ถอดรองเท้าด้วยวันนี้ผอ.โรงพยาบาลก็บอกยอมรับว่าพวกตัวจีนไม่ได้ถอดรองเท้ามีแค่พลาสติกกั้นบางๆแค่นั้นแล้วเขาก็พ่อแม่เด็กก็บอกเขาก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะจนบ่ายสามกินกันเสร็จตอนกลางวันเขารอตั้งแต่เริ่มจัดโต๊ะจนกินกันเสร็จ3ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาลแล้วเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นคนโต๊ะจีนยกของเข้าไปรองเท้าใหม่ถอดหน้ากากใหม่ใส่ไปจับตู้อบเด็กไปถูอยู่กับไอ้พลาสติกใสๆที่กั้นระหว่างไอ้โต๊ะจีนกับตู้อบเด็กคือเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนยอมรับนะไม่ต้องมาว่าเดียนยอมรับนะว่าโอเคว่าเด็กจะเสียชีวิตด้วยไม่ใช่เรื่องการติดเชื้อเด็กอาจจะเสียชีวิตจากตามที่โรงพยาบาลแถลงก็แล้วกันแต่เดียนก็ไม่เข้าใจจิตสำนึกของบุคลากรทางการแพทย์กล้าไปตั้งโต๊ะจีน4โต๊ะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งทั้งหมอทั้งพยาบาลจิตใจทั้งหมอทั้งพยาบาลทำด้วยอะไรคะพี่ไพศาลไปนั่งกินข้าวกันในวอร์ด ICU เด็กได้ยังไงอะติดกับตู้อบเด็กอะฮะกินกันเข้าไปได้ยังไงมีทั้งดอกมงดอกไม้เข้าไปพร้อมรับมอบส่งมอบอะไรกันอยู่ตรงข้างเด็กอะค่ะ
1: ก็เห็นมี
0: ตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีบางรายการเขาก็ไปเอาตัวบุคคลที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่เพิ่งจะมีการจัดครั้งแรกเฉพาะเคสกรณีที่เชื่อมโยงไปถึงทารกในห้องในตู้อบ
0: ICU เด็กค่ะไม่ใช่ ICU เด็กนั่นแหละคือใน ICU เด็กก็จะอยู่ในตู้อบไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันทั้งหมอทั้งพยาบาลมันมีทั้งหมอทั้งพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงรับหมอใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งพยาบาลเลี้ยงส่งหมอมีหมอมามีพยาบาลมีหมอใหม่มาหมอเก่าไปพยาบาลใหม่พยาบาลเก่าแล้วเขาก็พูดว่าเป็นเพียงแค่การพักทานอาหารกันคือผอ.โรงพยาบาลก็พยายามพูดให้เบาก ินกันได้ลงได้ยังไงอ่ะกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กอะค่ะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าทำไปได้ยังไง
1: ก็ทางดูเหมือนกับว่าเขาก็พยายามให้ ตัดประเด็นนี้ออกไปนะ
0: พยายามจะบอกเด็กไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่า
1: พยายามจะ
0: มีคนก็ไม่ในตรงนั้น
1: ไปโหมชี้แจงในเรื่องว่า
0: คือ
1: เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
0: ฉันจะไปจัดโต๊ะจีนถึงฉันจะไปตัดจัดโต๊ะจีนใน ICU
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิต
0: เด็กไม่ได้แบบว่าติดเชื้อจากการที่ฉันไปกินอยู่ตรงนั้นจนเสียชีวิตเด็กมีภาวะอ่อนแอจากที่แม่เนี่ยเป็นเบาหวานมาก่อนเพราะฉะนั้นกินต่อได
1: ้
0: สิ่งที่คุณทำถูกต้องและจะทำอีกทำมาแล้วหลายครั้งและจะทำอีกใช่ไหมคะ
1: คนก็อาจจะมองไปว่าอย่างนั้นจริงๆถ้าควรจะแถลงด้วยว่าส่วนกรณีเรื่องของการไปอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่ามีความผิดเพราะบุคลากรอะไรต่างๆก็จะต้องมีการสอบตั้งกรรมการสอบอะไรต่างๆไอ้คนก็จะรู้สึกว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการมองปัญหาครบถ้วนทุกประเด็นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แยกประเด็นเฉพาะว่าเอากรณีมันไม่เกี่ยวกันเอาเคลียร์ก่อนตรงนี้ส่วนนั้นหลังก็ท่านั้นที่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ควรจะแถลงแล้วควรจะกำหนดเรื่องของท่าทีที่ชัดเจนด้วยแล้วว่าจะเอายังไงสรุป
0: ว
1: ่
0: าเป็นแค่การแบบพักทานอาหารกันเฉย
1: ก็พยายามจะพูดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ทำให้เบาแล้วก็ถึงเช่นจะไปกินอยู่ข้างตู้อบเด็กก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อมันเข้าไปในตู้อบเด็กไม่ได้หรอกค่ะเด็กเสียชีวิตเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันไปนั่งกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กเลยทำไปได้ยังไงคำถามคือทำกันได้ยังไงกินกันลงได้ยังไงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้รับเกียรตินะคะสังคมไทยก็ยกย่องนะคะถือว่าทำงานเสียสละไอ้ส่วนดีก็ส่วนดีแหละคนที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไปได้ยังไงกินจะไปลงได้ยังไง
1: รัฐมนตรีก็ใบรับประทานมาหนิใช่ไหมบอกเดี๋ยวรอดู
0: กินลงได้ไง

0: แล้วก็ทั้
1: เอง
0: หม
1: ออ
0: ทั้งพยาบาลความรู้สึกทำไมถึงได้แบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตั้งคำถามตรงนี้ค่ะคุณสันค่ะ
1: ครับอ้าว
0: ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ก็คงไม่มีคำตอบอะไร
1: ครับประชุมครม.วันนี้ก็สรุปเรื่องเกี่ยวกับไอ้หลักเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็คือเอาเป็นว่า
0: หยวนหมดทุกอย่าง
1: ที่จะต้องอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงกันยายนอ่ะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านกว่าเนี่ยก็ยังจะได้เงิน300บวก700ต่อไปครบทุกเดือนนะจนครบ4เดือนแล้วก็ใน
0: ช่วงมาช้าแต่ว่าได้ครบนะจ๊ะ
1: ในช่วงเนี้ยก็โอเคก็มาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงนู่นเลยวันที่1กันยายนนะครับก็มีเวลาตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งถึงวันที่1กันยายนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนั่นน่ะดำเนินการประกาศเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ที่แน่นอนแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มรับสวัสดิการกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็สรุปว่า
0: ก็
1: สร
0: ุปให้เลยพวกที่รถเกิน10ปี20ปีอะไรแต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าพวกที่ไปเป็นโดเมนีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้จะหยวนกันเลยอะคะ
1: เห็นว่าแยกเป็น3ส่วนเลยใช่ไหมที่ปลัดเขาว่านะคือเกณฑ์ที่เรียกว่าจะปรับให้โดยอัตโนมัติก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังจะต้องมาเอาหลักธงหลักฐานอะไรต่างมาดูนะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่พบว่ามีชื่อเป็นนอมินีเป็นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้จะต้องมีการอธิบายเป็นพิเศษจะต้องมีการสอบเป็นพิเศษเลยนะว่าตกลงถูกเอาชื่อนำไปใช้หรือว่าถูกเป็นเรื่องวิชาชีพเอาชื่อปลอมแปลงไปใช้หรือว่าเป็นส่วนที่ตัวเองก็รู้เห็นอะไรต่าง
0: ๆมีเวลาไปทำหรือคะคนทั้ง 30,000 คนมีเวลาไปสอบอะคะถามจริง
1: ไม่เขาแบ่งเป็น3กลุ่มไม่รู้ก็ยังไงแล้วก็เห็นเขาบอกจะมีระบบ one stop service ให้อำเภอไปดำเนินการนี่จะรวมทั้งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าแต่เวลา
0: สารเฉพาะ
1: เวลานี่มันก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เฉพาะเคสมีชื่อไปอยู่ในบริษัทจดทะเบียนอะไรพวกนี้2ถึง3
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: การนาฬิกา31 นาทีครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กันถึง2 ทุ่มยาวๆไปนะครับกับดีเจบอยและดีเจด้งครับผม
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับช่วงนี้
3: ครับผมนะฮะใน Facebook นะครับ LTM FM 95ตอนนี้อยู่กัน73ท่าน
4: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่วันหยุดแต่คนยังเยอะอยู่นะ
4: ก็อยู่บนรถเดินทางไปฟังไปแชทคุยกับเราไปด้วย
3: ค
4: นที่เป็นผู้โดยสารนะ
3: พี่กัลยาบอกสวัสดียามเย็นจ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: พี่สอนสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออ
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่อภิชัยบอกฟังประจำเลยกลับบ้านกรุงเทพลำลูกกาอยู่ใกล้บ้านพี่ปะเนี่ย
4: ลำลูกการองอะไรพี
3: ่นะฮะพี่เพียร์พ

0: เฮียบอกว่าหล่อทั้งสอง
1: ผู้ขอบคุณครับ
0: มาก็ไม่เป็นไรถ้าใครจะไปฟังในวิทยุฟังในคอมในมือถือก็
2: ขอให้ฟัง
0: ขอให้ฟัง
2: เราได้หมดนะครับ
0: มาเริ่มกันเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: แม่ข่าวนี้ขยะเอาไว้ช่วงนี้เพื่อฟังกันทั้งประเทศนะเรื่องของค่าไฟใหม
0: ่
2: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคุณผู้ฟังเขาเปิดโอกาสให้แสดงความที่เห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางกฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงและกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดทำและเสนอต่อกกพ.เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกพ.ตามกฎหมายคุณผู้ฟังฮะวันนี้ท่านดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกกพ.ด้วยท่านบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานกกพ.เปิดรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันแสดงความเห็นก่อนนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกพ.ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งสาระสำคัญของแนวทางที่เสนอครั้งนี้คุณผู้ฟังฮะเป็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกโดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์นะต้องมีเว้นวรรคนะว่า5แอมแปร์และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกิน5แอมแปร์เพื่อสอดคล้องกับกรอบนโยบายของกพช.ที่กำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็คือมติของครม.เนี่ยจะนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเภทบ้านอยู่อาศัยคือค่าไฟตามเสาไฟอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี
0: ้
2: แล้วก็เสนอให้ปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยด้วยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนปัจจุบันอาทิบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านใช้ไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการขยายสิทธิไปยังผู้พักอาศัยบ้านเช่าหอพักและก็อพาร์ตเมนต์ก็รอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันไทยเนี่ยใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี2565ถึง2568เนี่ยที่มาสอดคล้องกับกพช.ตั้งแต่1เมษายน64คือข่าวแผ่นนี้ย่าเล่ายากนะโด่งคือเขาไม่ย่อยมาเลยว่าแบบไหนอ่ะมีตัวย่อของหน่วยงานผมก็ฟังแล้วก็งงแล้วยังมีตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้อีกคืออ่านมาเนี่ยยังงงเชื่อคุณฟังงง
0: มันเป็นเรื่องเฉพาะ
2: คือก็อันเนี้ยคุณไม่รู้ในหน่วยงานแต่เอาให้คนฟังเข้าใจง่ายให้นักข่าวอ่านปุ๊บแล้วรู้เรื่องได้ไหมคืออ่านมาถึงจุดนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยดูตัวเลขมันเยอะแยะไปหมด
0: ขอบ่น
2: สรุปว่ายังไม่ไปไหนอ่ะ
0: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ๋อพี่นากับอุบลใช่ไหมอยู่อุบลเสียงดังฟังชัดเอาอยู่อุบลอย่าลืมไปหาพี่ปุญญวัฒน์พี่ปุญญวัฒน์ก็บอกว่าอยู่อุบลเหมือนกันนะพี่นาพี่นาบอกจะให้ฉันไปหาเขาทำไมเขาไปเจอกันแฟนลูกทุ่งอ่ะแล้วก็เหมือนกันพี่สมานแวะมาทักทายเรานะบอกฟังประจำครับถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยมันฝันร้ายแน่นอน
2: ท้องอืดท้องอืด
0: ครับผมแต่พี่สมานอยู่สกลใช่เห็นไหมสกลอุบลนะครับมาอันดับ9ใช่ไหมไปที่แม่สายนะครับวันนี้นายอำเภอแม่สายเนี่ยนะออกมาเตือนคนไทยที่จะข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็ก
2: ตกใจนี่ก็ไม่ได้สายแค่ดง
0: แม่สายด้วย นี่ชื่ออำเภอครับพี
2: ่บอยตีปากกับแม่
0: นายอำเภอแม่สายนะครับก็ฝากถึงเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยว3วันเนี้ยเผื่อคนจะไปเที่ยวกันเยอะนะแล้วก็จะต้องข้ามไปฝั่งเมียนมานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอะไรที่มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายศึกษากันไปก่อนอย่างเช่นทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเรื่องของกฎจราจรนะฮะพื้นที่ห่วงห้าม ถ้าเขาห้ามก็ต้องห้ามเรื่องการถ่ายภาพในสถาน

0: ที่ห้ามทายก็เคยมีคนไทยเนี่ยโดนจับมาแล้วนะครับส่วนเรื่องการพนันนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้ามไปเล่นการพนันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ได้นะครับก็เขาบอกว่าให้ศึกษากันไปให้ดีนะมีหลายเรื่องแล้วก็ขอให้พกเอกสารนะครับแสดงตัวให้ครบถ้วนปฏิบัติตามคำแนะนำนะฮะของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ฝากเตือนกันมานะแล้วก็สิ่งของที่ซื้อกลับมาเนี่ยซื้อได้ซื้ออะไรซื้อได้ซื้อไม่ได้บางคนบอกชอบไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าได้กี่คอตตอนกี่ขวดอะไรก็นั่นแหละศึกษากันด้วยนะครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นี่รถติดยาวคุณผู้ฟังฮะที่สะปันโอ้
0: น่านน่านใครๆก็ไปน่านเขาบอกว่าคนกรุงเทพไปอยู่ที่น่านแล้วตอนนี้
2: ใช่ไหมใช่ไหม
0: คน
2: โอ้ไปสปันกันเนาะสปันดังนะดูภาพสิคุณผู้ฟังฮะโอ้โหติดยาวมาก
0: โอ้โห
2: โอ้โหดู
0: คือเอาผมว่านะแค่คนที่ภาคเหนือที่เขาเที่ยวเหนือด้วยกันยังไม่ต้องลงกรุงเทพที่ขึ้นไปอีกนะพี่น้อง
2: ใช่เขาบอกว่าหนึ่งในสถานที่หลายๆคนเลือกไปปีนี
0: ้ไปแย่งกันกิน
2: จนฮิตฮอตฮิตคือที่สปันจังหวัดน่านล่าสุดคือวันนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากันอย่างล้นหลามจนรถติดเป็นจำนวนมากโดยคนที่ไปถึงส่วนใหญ่ต่างบอกว่าอากาศดีและจะเลือกเดินทางไปเที่ยวพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านด้วยแล้วก็แนะนำคนอื่นที่สนใจมาท่องเที่ยวให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่ารถติดโอ้เพราะว่าคนแห่กันไปไงพูดถึงสปันจังหวัดน่านนี่ก็เคยไปแต่ว่าที่ไม่ได้ไปมานานแล้วและเพิ่งไปมาคือที่แม่กำปองไปรอบนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากคุณฟังไปเมื่อ10ปีก่อนยังดูดิบๆแต่ป
0: ั
2: จจุบันร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนสุดอ่ะก่อนจะถึงน้ำตกอ
0: ่
2: ะโอ้โหพัฒนาซะใหญ่โตแล้วก็สวยงามแล้วก็สองข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายเยอะแม่กำปองก็จะเหมือนปลายในอดีตแล้ว
0: คือคักไปหมดใช่ไหม
2: คือคักมากคือคักมากแต่ก็อากาศดีเหมือนเดิ
0: ม
2: พูดแล้วก็อยากไปอีกเนาะอ
0: ยากเที่ยวอยากเที่ยว
2: ใช่
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ส่วนอันดับ7เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ระยองเนี่ยมันมีพวกแก๊งมือบอล นะพี่ต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันนะไปเที่ยวประกาศศักดาโดยเอาสีสเปรย
2: ์
0: ไปพ่นตามตึกตามสะพานอะไรที่พ่นได้อะตามบ้านเรือนตามประตูของผู้คนตามสถานที่ราชการมันพ่นหมดนะครับเป็นแก๊งวัยรุ่นน่าจะเสพยาแล้วคึกขนองนะฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับในเขตตัวเมืองนะฮะตำบลห้วยโป่งนะครับจังหวัดระยองชาวบ้านเนี่ยอยู่ในความหวาดกลัวนะครับแม้แต่ป้ายจราจรบนถนนน่ะอย่างเช่นบอกอ่ะถนนห้วยโป่งหนองบอนแล้วก็มีเลข5กิโลอย่างเงี้ยนะก็ถูกสีสเปรย์เนี่ยนะครับไปทำอักษรย่อเป็นชื่อกลุ่มเข
2: า
0: TL บ้างนะ BL บ้างนะตัวใหญ่ๆทับลงไปบนป้ายจราจรแบบนี้นะครับก็คาดว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยที่เสพยาแล้วหลอนใครไปห้ามก็ไม่ได้เลยนะพวกนี
2: ้
0: มันจะมาทำร้ายเอายิ่งตกกลางคืนเนี่ยพวกนี้จะรวมตัวกันนะครับมั่วสุมเสพยาแล้วก็มีพฤติกรรมคึกขนองนะฮะใครที่ต้องกลับบ้านดึกอ่ะอย่างพนักงานร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเขาก็กะ5ทุ่มอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกเขาจะกลับบ้านเนี่ยบางทีไม่กล้ากลับนะต้องอยู่เวรต่อไปถึงเช้าก็มีเพราะว่าไม่รู้จะกลับยังไงกลัวพวกนี
2: ้
0: เนี่ยเขาก็เลยฝากไปยังเจ้าหน้าที่สภ.ห้วยโป่งที่ระยองนะครับท่านผู้การระยองกวดขันให้หน่อยเพิ่มความถี่ในการตรวจโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมเนี่ยอยากให้จัดการกับพวกวัยรุ่นพวกนี้หน่อยนะแล้วก็มือบอลด้วยไปพ่นตามสถานที่หรือว่าป้ายราชการไปหมดเลยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6ไปดูกรณีที่ตำรวจ191กับตำรวจสน.พระโขนงเข้าไปค้นสถานบริการชื่อว่าเฮงเจริญอยู่แถวประเวศดุ้งเคยไปไหม
0: เฮงเจริญพี่ไม่เคยประเวศ
2: ไม่ได้คนประเวศสิแล้วคนสม
0: บูรณ์ไม่ได้เที่ยวแล้วเดี๋ยวนี
2: ้อ๋อเหรอๆๆ
0: หมดวัยแล้วเข้าวัดอย่างเดียว
2: โอ้ไม่วัดกับโรงพยาบาล
0: วันไหนรองเท้าหมดก็เข้าวัด
2: เออนะจอดเพียบเป็นเรื่องให้ถูกใจ หรือไม่ได้ใส่ของเราไป
0: รองเท้าขาดก็เข้าวัดไปหาคู่ใหม
2: ่เออนะ

0: แต่มันโจรแล้ว
1: นะฮะซึ่งพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเขาไปเจอผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยถึง45คนจากการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามี8คนล่าสุดวันนี้เนี่ยที่สน.บางยี่ขันพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.ก็บอกว่าได้มีคำสั่งการให้ผู้การตำรวจนครบาล5ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หากพบว่าตำรวจสน.พระโขนงมีส่วนเกี่ยว

0: เนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจ191ไปเป็นผู้ตรวจสอบและจับกุมส่วนของเจ้าของร้านในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเข้าใช้บริการ
1: ครับผม
0: นะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: ากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
8: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: อันดับ5นะครับพาขึ้นเหนือไปที่พะเยาครับพี่นะฮะที่พะเยาเนี่ยนะมันมีคลิปหนึ่งนะครับในเขาเป็นห้องสมุดที่อยู่บริเวณกว้านพะเยาเป็นห้องสมุดประชาชน
10: ครับ
9: ก็ใครก็เขาไปใช้ประโยชน์ได้นะแม่ก็อาจจะพาลูกๆไปเพราะมันเป็นแบบมันเป็นโถงแล้วก็มีเบาะเป็นเบาะให้เด็กๆกระโดดวิ่งเล่นได้แล้วก็มีห้องสมุดให้ยืมหนังสืออะไรกันไปนะครับปรากฏว่าระหว่างที่แม่กับน้องวัย4ขวบเนี่ยนะฮะเขานั่งอยู่บนที่พื้นตรงเบาะเนี่ยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ25ปีเนี่ยเขาเดินเข้ามาใกล้ๆตอนแรกคิดว่าเขาเอ็นดูเด็กนะสักพักหนึ่งเขาโบ๊ะครับตบหัวเด็ก
10: โอ้
9: พอเด็กร้องขึ้นมา

0: ที่เขาโบกเลยนะเจอปุ๊บโบกเลย
1: โบกเลยพอเด็กร้องโบกอีกทีเลยเท่ากับตบไป2โบกนะฮะโ
0: อ
1: ้โหแม่นี่เดือดแม่ลุกขึ้นมาผลักผู้ชายคนนั้นกระเด็นไปเลย
0: ไม่โบกกลับ
1: เออไม่ก็อาจจะด้วยความตกใจนะก็รีบอุ้มลูกก็ปลอบลูกด้วยนะฮะขวัญผวาไปเลยวันนี้ทีมข่าวเห็นคลิปนี้นะครับก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับไปเจอกับคุณแม่นะฮะของหนูน้อยวัย4ขวบนะเด็กหญิงวัย4ขวบนะครับคุณแม่วัชรีเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยนะครับโดนทำร้ายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่25กรกฎาคมตนเองเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเหมือนปลอบแล้วทำให้ลูกเนี่ยลืมเหตุการณ์เพราะว่าลูกเนี่ยยังมีอาการหวาดผวาอยู
0: ่
1: นะครับยังหวาดผวาอยู่เพราะว่าลูกโดนตบไป2ครั้งแม่เอาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพะเยานะครับก็แพทย์จ่ายยาแก้ปวดแล้วเขาพบว่ามีรอยแดงบริเวณขมับขวานะครับแล้วก็แม่ก็ไปแจ้งตำรวจไว้ละเพื่อให้เอาผิดนะครับกับผู้ชายคนนี้นะฮะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับนะก็กำลังเร่งติดตามอยู่กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงไห
0: ม
1: เพราะว่าแม่ของผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะอายุผู้ชายคนนี้อายุประมาณ24-25นะครับแม่เนี่ยมาบอกว่าลูกเนี่ยป่วยจิตเวชนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายนะครับมาพูดคุยเจรจาว่าตกลงแล้วเนี่ยลูกคุณแม่เนี่ยป่วยจริงไหมถ้าป่วยเนี่ยแล้วมาเที่ยวตบเด็กแบบนี้เนี่ยมันถือว่าปล่อยปะละเลยไหมอ่ะนะออกมาสู่สังคมนี้ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมอ่ะนะเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบสวนนะครับแล้วก็จะเจรจากันให้เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ให้ได้แต่คุณแม่เขายังไม่ยอมนะครับแม่เขาบอกเอาเรื่องถึงที่สุดแม่ของเด็ก4ขวบนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4วันนี้ฮะทางท่านพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกตม.3ก็ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อปี2566ย้อนไปนะคุณผู้ฟังนะปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยไปค้นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มนักพนันชาวไทยต่างชาติได้กว่า40คนก่อนที่โรงแรมเนี่ยจะปิดแล้วก็ปรับปรุงไปแต่ว่าหลังจากจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยตม.จังหวัดนนทบุรีก็มีการประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวและได้ยื่นข้อยื่นเสนอเพื่อถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก็คือถอนสัญชาติให้ออกไปว่างั้นเถอะผู้ต้องหาชาวจีนชื่อนายผู้ต้องหาชาวจีน1คนอายุ33ปีแล้วก็เตรียมขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามหรือว่าแบ็คลิสต์ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอีกสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาเมียนมานั้นเนี่ยถูกจับข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็มีการดำเนินการมาตรการของพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็พิจารณาตามมาตรการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งท่านก็ยืนยันนะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไอ้กรณีมาเช่าโรงแรมแล้วเปิดเล่นพนันเนี่ยมันไม่ได้ต้องถอนวีซ่าขึ้นบัญชีดำ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: โอ้นี่สุดเศร้าเลยครับลูกชายอุตส่าห์ไปเก็บทุเรียนจากสวนนะตั้งใจจะเอามาฝากพ่อฝากแม่นะครับเป็นฤดูแบบเป็นทุเรียนแบบอย่างดีปรากฏเปิดบ้านมาเอ้าพ่อกับแม่นอนจมกองเลือดเสียชีวิต
0: ที่ไหนครับเนี่ย
1: ที่กระบี่นะครับนะฮะสภ.คลองเหนือนะครับรับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบร่างของผู้เป็นพ่อเนี่ยนะฮะนายสัมพันธ์อายุ49ปีแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยพบร่างของนางรัตนาพรนะครับผู้เป็นแม่อายุ46ปีนอนจมกองเลือดทั้งคู่นะมีบาดแผลถูกยิงนะครับเข้าที่ร่างกายลูกชายของผู้ตายเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้พ่อกับแม่อยู่กัน2คนตัวเองเนี่ยจะออกไปนอนบ้านญาตินะฮะช่วงเช้าก็ไปช่วยญาติเนี่ยเก็บทุเรียนมีสวนทุเรียนอยู
0: ่
1: นะครับตอนเที่ยงกะว่าโอ้ทุเรียนเนี่ยล็อตนี้สวยเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ซะหน่อยนะฮะพอมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมประตูเปิดแง้มอยู่ ก็เลยตะโกนเรียกนะครับไม่มีเสียงตอบก็เลยค่อยๆเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้านะครับเขาบอกเข่าสุดเลยฮะเห็นร่างพ่อกับร่างแม่นอนจมกองเลือดภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายนะฮะเจ้าหน้าที่สอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตนะครับทำให้ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากฝ่ายสามีเนี่ยหึงหวงเคยถึงขั้นทุบตีภรรยานะฮะคาดว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะมีปากเสียงแล้วทะเลาะกันนะครับฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนเอาปืนมายิงภรรยาก่อนนะก่อนที่น่าจะสำนึกผิดใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยนะฮะยิงตัวเองเสียชีวิตตายตามกันไป
0: อ
1: ๋อไม่ได้มีคนร้ายใดๆบุกเข้ามานะฮะ
0: ครับ
1: โหคนที่เศร้าก็คือ
0: ลูกเน
1: า
0: ะตั้งใจมาหาเอาทุเรียนมาฝาก
1: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: มาดูกรณีนี้บ้างนอกจากที่ดงเล่าว่ามีจับกลุ่มผู้หญิงไทยที่รับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่นล่าสุดกรณีที่มะขามเปียกจำได้ไหมก็ไปจับโปรแกรมเมอร์เวียดนามนะล่าสุดวันนี
1: ้
0: โดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบงานยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนยาเสพติดก็แถลงจับกลุ่มหนุ่มเวียดนามอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหานะตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชันในข้อหาร่วมกันมีเขาใช้ว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการจับกุมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ26กรกฎาคมตอน6โมงเย็นในคอนโดย่านสาทรแล้วก็ยึดของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดเงินสกุลเวียดนาม1,180,000ดองเงินกัมพูชาอีก210,000เรียวและเงินไทย23,060บาทผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ถอนเงินจำนวน 9,500 บาทจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนายสมพงษ์ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อ14กรกฎาคมก่อนเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันเดียวกันโดยบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่ส่งไปญี่ปุ่นตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นแอดมินและโปรแกรมเมอร์ของขบวนการรวมทั้งเป็นผู้ถอนเงินจากบัญชีที่ใช้ในเครือข่ายจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำผลการตรวจค้นก็พบเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าที่ใช้ในวันก่อเหตุรวมถึงเงินสดมือถือแล้วคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าผู้ต้องหามีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยนะเป็นโปรแกรมเมอร์นี่แหละให้การอันว่าประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระนอกจากนี้ยังพบหลักระบบหลังบ้านสำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO แล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์ของประเทศเวียดนามกว่า20เว็บไซต์ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหามีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเงินที่ถอนออกจากบัญชีเป็นค่าจ้างดูแลระบบนี่พ่อหนุ่มคนนี้อ๋อนี่แหละฮะเบื้องต้นก็ปฏิเสธข้อหานะอ้างว่าเรียนจบด้านวิศวกรรมไอทีมาจากประเทศเวียดนามทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ผู้ว่าจ้างชาวจีนในนครดูไบแล้วก็รวมถึงทำงานด้านการเทรดทองคำและหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเงินที่ระบุว่าเป็นเงินที่ถอนออกมาเป็นค่าจ้างแปลภาษานี่ก็ว่าไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นะครับไปดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหน่อยละกันนะครับวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะเขาเปิดพฤติการนะครับหลังจากที่กองปราบเนี่ยออกหมายเรียกนะฮะข้าราชการระดับสูงนะครับ2หน่วยงานนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาออกหมายเรียกทั้งหมด13คนแล้วนะครับนะฮะใน13คนนี้มี2คนคนนึงเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีกคนนึงเป็นระดับผอ.นะครับของมสว.นะฮะทั้งสองคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากรายงานพฤติการเนี่ยพบความเชื่อมโยงมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนนี้อย่างชัดเจนใช้ตำแหน่งทางราชการเนี่ยนะครับมาอำนวยความสะดวกกระทำความผิดในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็ เดี๋ยวออกหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้ให้มาให้ปากคำนะครับถ้าออกหมายเรียก2ครั้งแล้วยังไม่มาก็จะเป็นการออกหมายจับนะครับนี่ฮะขยายผลเพิ่มเติมนะขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็วันนี้จริงๆผมว่าวันนี้ครบนะแต่พี่ยิงซ้ำป่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริงเพราะว่าผมเข้า5แล้วก็3แล้วก็นี่ก็คือข่าว1ครบ
0: อ๋อยิงซ้ำ
1: วันนี้ข่าวครบ
0: คือโดนวางยาคุณผู้ฟังวางยากันเอง
1: วางยาก
0: ายคุณผู้ฟังบอกว่าหาไม่ครบอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่ไม่ใช่เลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากพาร์ทเป็น2เลยนะ
3: ผมก็เคย
0: ยิงแค่ยิง5ยิง3เลย
1: พรุ่งนี้เอาเลขขี้นะลำดับ9 7 5 3 1
0: จบ
1: พรุ่งนี้เจอกันนะคุณผู้ฟัง1ทุ่มครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย574คนและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง654คนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิ

ถีหญิงให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่แต่เจ้า
5: ได้แรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ลีเด
6: ้อโดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27แล้วเร็วมากนะฮะเร็วจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เจอพี่ๆนานพอสมควรเลยน่าจะ5วันใช่ไหมใช่ไหมจ้าทุกคนน่าจะ5วันแหละนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะนะครับสวัสดีพี่ๆทางไลค์กันหน่อยช่วงนี้นะครับพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ทักทายก่อนทักทายพี่อรุณมาแล้วสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะใช้ให้แล้วจ้าแม่หายไปไหนกันหมดจ้านั่นน่ะสิคุณแม่น่าจะนอนแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตก อากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญนี่ปากหวานตลอดเลยนะเนี่ย ต้องเจอกันสักครั้งแล้วนะเราเนี่ยมิทติ้งกันแล้วฮะกลุ่มแฟนคลับ เอาละครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมเน็ตไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะวันนี้เพราะว่ามันฝนมันตกไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับก็ต้องรอดูว่าไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะตอนขับรถมาทำงานวันนี้ก็ตกเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ปล่อยลินอยู่ฝนตกลินพี่น้องวันนี้สีน้องฟ้าด้วยนะครับผมแอดมินนะเมื่อวานนี้แอบวู้งานนะเราเนี่ยไม่ได้หักคะแนนหักคะแนน สวัสดีพี่สอนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยพี่ดาวบอกว่าพูดเถอะค่ะอยากฟังนี่อยากฟังเสียงดีเจฮะเดี๋ยวผมร้องคาราโอเกะให้ฟังเลย สวัสดีน้องกฤษดากรปะใช่ไหมพี่อ่านชื่อถูกปะเนี่ยชื่อจำได้พี่จำได้น้องบอสดีค่ะน้องบอสและ FM 95รอบวงจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาฟู่สวัสดีอาฟู่ด้วยนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกว่ากรุงเทพฝนตกเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ก็ไม่ได้ตกแรงครับก็เบาๆตกเบาๆอากาศกำลังดีต้องบอกว่าอากาศกำลังน่านอนเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับผมสวัสดีครับดีเจรับชมจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีผมคนบุรีรัมย์เลยผมบุรีรัมย์ผมก็ใกล้ๆกันเลยผมคนเชียงภูมิเนี่ยทักทายพี่น้องคนบุรีรัมย์เลยสำเนียงผมอาจจะไม่ได้นะแต่ผมก็พยายามพูดให้มันได้นะ น้องฟ้าอู้งานตรงไหนโอเคไม่อู้ก็ไม่อู้นะครับเอาละครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับก็อย่าลืมนะฮะอยากฟังเพลงไหนชอบศิลปินคนไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับสิทธิพิเศษเลยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตรับสายหน้าไมค์รอรับสายหน้าไมค์นะฮะเปิดสิทธิ์รับสายหน้าไมค์1สายพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยพร้อมเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้าเจอกันจ้า
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพลซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหวันนี้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะกินข้าวเรียบร้อยหรือยังจ้าวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
2: มีตั้งแต่3โมงนะคร
1: ับ โอ้โหตอนนี้ยังตกอยู่นะพี่
2: หยุดแล้วตอนนี้ไม่ตกแล้ว
1: อ๋อโอเค
2: ประมาณ5โมง
1: อ๋อครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ซ้อนท้ายพี่ใหม
1: ่ซ้อนท้ายพี่ใหม่ของไรอันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้เล็กโคประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลยแล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะสุพรรณนั่นเองนะขอเพลงเข้ามาซ้อนท้ายพี่ใหม่ก็เพลงนี้พิเศษให้พี่นกสุพรรณนะฮะพี่อวันวิสานะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแล้วก็หลังไม้ด้วยแล้วก็หน้าไม้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยนะครับผลงานเพลงซ้อนท้ายพี่ใหม่จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ลามาโซนครีมมีตัวยาคลอไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลครับขณะนี้20:41 น.นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะสวัสดีพี่ทิพย์นะครับผมพี่ทิพย์สวัสดีครับแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีน้องด้วยนะแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะเสียเปียกมาแล้วคนหล่อในกลุ่มมาแล้วนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกกดแชร์หรือยังเนี่ยโอ้โหน่าจะแชร์เรียบที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อรุณบอกว่าว้าวขอบคุณครับหน้าใหม่ด้วยใช่ไหมเออผลงานเพลงนะฮะสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณพีรพลนะครับผมสวัสดีนะจ๊ะสอนท้ายพี่ใหม่ใช่ไหมขออภัยฮะ โอ้โหพูดเยอะไปหน่อยสวัสดีพี่เอด้วยนะพี่เอบอกว่าคิดถึงจังเลยพี่เอเนี่ยคิดถึงใครเนี่ยโอ้โหคิดถึงดีเจป่ะพี่เอผมเห็นพี่เอหลายรอบแล้วนะบอกว่าคิดถึงคิดถึงจังเลยพี่เอบอกคิดถึงใครเนี่ยทุกคนใครรู้บ้างว่าพี่เอคิดถึงใคร นะเออจบไปแล้วเมื่อกี้นะฮะส่วนงานเพลงพัวทิ้งนะฮะของพี่กล้วยนะฮะครองหอยโขลงนะฮะพี่สาวแสนสวยของผมเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะครับพี่สุมาราสวัสดีครับผมอีพิมพ์ผิดจ้าสุมาเดะสาวเหนือนะสาวเหนือแต๊ะแต๊ะก้าสาวเหนือเด้อสาวเหนือเด้อน้องฟ้าบอกว่าอาทิตย์ที่แล้ว

พี่ดาวว่าไงพี่ดาวพิมดาสิไหนพี่ดาวที่พิมไม่ได้มานะเนี่ยสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะน้องแชมป์สวัสดีจ้าน้องแชมป์นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวค่ะของไรอันกาบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงสาวลำวงสาวลำวงลืมบ่าวเวียนครกค่ะจากอ๋อสุราษฎร์น้องไรสุราษฎร์ค่ะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยฮะจากโคราชนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็พี่วิภาขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะผลงานเพลงกลางดาวผมเปิดแล้วไปแล้วเนาะก็แนะนำเพลงอื่นได้นะเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์เลยพรุ่งนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเลยนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะฮะเย่ๆดีเจทักแล้วทักพี่บอสทักอยู่ใจเย็นๆนะรอพี่หน่อยให้โอกาสพี่หน่อย ให้โอกาสดีเจก่อนโอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับเอาล่ะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะครับ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้ครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละครับผมขออนุญาตลาไปด้วยผลงานเพลงนี้ในชั่วโมงแรกนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะผมชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกดัชนีอุตสาหกรรมมิถุนายน69หดตัว 3.1% และไตรมาส2หดตัว 1.79% นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอ.เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวนโดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส2ปี2569อยู่ที่ระดับ 95.96 หดตัวร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.47 อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569ยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นซึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของภาครัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสสอ.ประเมินว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลบันเดบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยดังนั้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการควรเร่งบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระจายแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออกลดการพึ่งพาประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลกรมศุลกากรกวาดล้างสิ่งของผิดกฎหมายภูเก็ตยึดยาบ้าไอซ์มูลค่ากว่า25ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรภาคที่5นำกำลังเข้าตรวจสอบพัสดุพันธุ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบพัสดุพันธุ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวม 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณกว่า25ล้านบาทเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจภาค5ชวนตำรวจ159

0: ก้าวสพ.งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา90วันพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยพลตำรวจโทกิตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะตอบสนองต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ด้วยถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพข้าราชการตำรวจช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสุขมาสู่สังคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรก้อนเล่าก็เผยว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการมาตลอด3ทศวรรษเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยปี2567ที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จชัดเจนมีผู้เข้าร่วมทั้งประเทศกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กว่าหมื่นล้านบาทความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค5ครั้งนี้ก็จะใช้นวัตกรรม5ชอช้างคือชวนช่วยชมเชียร์และเชิดชูให้กำลังใจเป็นต้นแบบค้นหาตำรวจหัวใจหินที่จะสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด90วันซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือ159แห่งเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพันเวทต่างรักษาสำนักข่าวไทยสมัครรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหน

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: ไอยารา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:08 นนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆนะฟังเพลงเพราะๆนะครับเอาละช่วงนี้นะสายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนูหน้าหนวลคนหน้ากอดครับ
3: สวัสดีครับพี่น้ำดิบใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับพี่น้ำดิบลำปางครับ
3: โอ้โหลำปางเป็นไงบ้างฮะลำปางนี่ตอนนี้อากาศดีไหมจ๊ะลำปาง
4: ดีอยู่ครับแต่ฝนยังไม่ตกหลายวันละกลางวันก็ร้อน
3: กลางวันก็ร้อนแต่ตอนกลางคืนก็อากาศก็เย็นๆพอดีใช่ไหมเพ่
4: อันนี้ครึ้มๆนะครับมันยังไม่ตกอ่ะมันคึ้มฟ้าคึ้มฝนอยู่
3: อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะฮะที่เราได้คุยกันครับพี่ครับ
4: ครับผมครั้งแรกเลยครับ
3: ครั้งแรกพอดีเลยวันนี้พี่น้ำดิบโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: ขอเพลงดวงใจครับ
3: ดวงใจของปรางทิพย์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับผม
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
4: ก็ไม่ให้กับสาวเกียร์ลมที่ลำปางแม่น้องก๊อตแล้วก็ดีเจที่สาวต้อยบรรย้อยต้งของขึ้นซีและอาร์เรดิโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็พี่วันที่สาสุโขทัยพี่เขียวชุมพรรวมไปถึงน้องบอสแล้วก็น้องสาวที่หลังใหม่ด้วยครับ
3: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่น้ำดิบครับ
4: ครับ
3: พี่น้ำดิบครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้ำดิบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ใช้เวลาน้อยลงผมขอพูดเองนะครับ
3: อ๋อได้เลยครับพี่ได้เลยพี่โอเคครับ
4: ขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันธุ์ไทยนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันใช้ลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
3: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
4: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไมจากพี่น้ำดิบก็โอ้โหครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยกันกับอายเพิ่นนะฮะคนลำปางพี่น้องนะฮะผมคนอีสานนะฮะกัดคือสิบอได้อยู่หน่อยนึง ขอเพลงเข้ามาครับดวงใจของปรางทิพย์นะครับผมโอ้เพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โอ้โหตอนดังนะเพลงนี้ดวงใจเนี่ยผมว่าทุกคนร้องได้แน่ๆเลยเพลงนี้พี่จริงพี่เขาก็พิเศษให้ทุกคนนะทุกเสียงทุกสายทั้งพี่เขียวสุราษฎร์นะฮะโอ้โหทั้งพี่นกทั้งน้องก๊อตนะฮะแม่น้องก๊อตโอ้โหพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่รวมถึงดีเจแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันนะฮะจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงดวงใจจ้า

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของน้องกระต่ายพันนิพานะครับคุยจบให้ลบแชทนะครับผมสังกัดหายทองคำเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาครับผมเรียบเรียงสายฟ้าสวัสดประภานั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่เปิดตัวได้อย่างสวยเช่นเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานเพลงของน้องด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวสวยอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าคุณภาพกันเลยทีเดียวนะครับผมกับบทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับคุยจบให้ลบแชทนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: แค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณมากๆที่ขอเพลงเข้ามานะฮะวันนี้ต้องผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอาจจะหลุดบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็พี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะฮะร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานกันไปนะครับเพราะว่าดนตรีเป็นยาบำบัดชนิดนึงที่ทำให้เราแบบผ่อนคลายนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้ส่งท้ายให้กับทุกคนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมเช่นเดิมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: สิบนิ้วไหว้สาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะเจ้าตี้กำลังหับฟังอยู่ต่างวิทยุตอนนี้เนาะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะเจ้าครอบคลุมทั่วประเทศไทยของเราเลยเนาะซาจ่ายขนาดนี้เนี่ยน้องๆบอกว่าพี่ตามเป็นยังพี่ตามเป็นอะไรคะเก็บกดอะไรเอ่ยนะมันอย่างใดวันนี้คือแบบวันจันทร์ค่ะวันจันทร์แบบว่าปลายเดือนก็อยากให้คุณผู้ฟังสดใสซาบซ่ากันสักหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเลือกงานเพลงเป็นเพลงซอเจ้าเฮาก็เปิดเพลงภาคกลางภาคอีสานภาคใต้กันไปนักขนาดคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะนะอยากเปิดเพลงบ้านเห่าพองนะคะเพราะว่าดีเจก็เป็นคนเชียงใหม่สาวเหนือนะก็เลยอยากเอาเพลงกำเมืองเนี่ยนะมาเผยแพร่คุณผู้ฟังพ้องมาได้ฟังจาดเหมือนวันนี้อยากพูดภาษาเหนือค่ะนะคะคือเติงหาบ้านไม่ได้พิกบ้านพิกจองเนาะอ่ะวันนี้ค่ะมาพูดถึงอาจจะสลับไปบ้างนะคะภาษาเนี่ยอาจจะมี translator อยู่ด้านล่างนะคะหลายๆไปเนาะเออนะสามงานเพลงเจ้าเนี่ยวันนี้ฮิตมาราธอนของเฮานะอู้ก็เติงหาเตเนอร์วงเดอะสล้อนี่นะนะวงเดอะสล้อกับเพลงคนหัวล้านโอ้โหฟังและนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันอีแหละเออนะนะก็ต้องหานะตึงครูแอนแล้วก็ไอ้นัดตวยไอ้นัดเนาะไอ้นัดกิติศาสตร์ของเฮาเนาะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเพลงนี้ได้บอกเลยว่ากลับมาดังกลับมาไวรัลมากๆนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเนอะ iSD นะ iSD ตลาดแตกนะไผ่พ่องบ่ฮู้จัก iSD เนาะกับเพลงนี้เข้าจ้ำอีว่าป๊าดเออม่วนแต่นะคะสนุกมากๆเพลงนี้หลายๆคนก็ร้องได้นะแม้ว่าเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยเออบอกว่าฟังไม่รู้หรอกแต่ว่าสนุกดีเออเขาว่างั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มดอยหงอยเหงานะคะงานจากไอ้เหินฟ้าหน้าเลื่อมเนาะพี่เหินฟ้านี่ก็ล่าสุดเขามีผลงานในภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ด้วยนะคะก็ยังเห็นผลงานอยู่เรื่อยๆก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะมาในแบบเพลงซอกำเมืองนะเจ้านะคะจัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเออนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27นะคะกรกฎาคม2569นะคะก็เป็นอาทิตย์ท้ายสัปท้ายเดือนเนาะเออท้ายเดือนแล้วผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เดือนที่8เดือนสิงหาคมกันแล้วด้วยนะคะโน้แป๊บๆก็จะปลายปีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะก็ว่ากันไปวันนี้ฝนตกด้วยเนาะเนี่ยค่ะฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่นะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะแชร์อะไรก็เชิญได้เลยเนาะที่เพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่ LTM FM 95นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะนะช่วงนี้อาจจะงองแงนิดนึงนะคะทางเพจของเราจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าก็พยายามจะประคับประคองประคับประคองระบบกันไปนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วก็รีสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจสายชิลฮิวใจนะคะสายหน้าไม้จองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะขอหน้าไม้เนี่ยได้ฟังเลยนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บนะคะแล้วก็มีหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะจากคุณแม่อรุณนะบอกขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อความกลางดาวของน้องไรอันเช่นเดียวกันนะคะ ตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะต้นฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารมากมายนะคะรวมถึงเวลามีเพลงใหม่ๆมีศิลปินมาฝากเพลงโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตงานก็ที่นี่แหละนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยของทางลูกทุ่งอสมทของเรานะคะลูกทุ่งมหานครเนาะนะคะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าไมค์โหตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินคนเมืองเนาะนะคะสาวงามเพลงสนุกๆเดี๋ยว

บรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะคะในเพลงอาจจะไม่มีภาษาเหนือแต่ว่าศิลปินเนี่ยคนเมืองตาเจ้างานจากพี่แคทรัตการนะคะคนไม่มีหัวใจเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากโคราชจากโคราชยังไม่มาเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะจากโคราชนะคะเอ้าทักทายนะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยพี่สรพงศ์นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยพี่อัมพลพี่อัญชลีพี่วิสุทธ์นะคะบอกว่าทักทายจากสุโขทัยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เทพพีพี่เทพีเหรอคะหนูอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดีเจ้าน้องลูกตาลคนงามคนน่าฮักเจ้าลูกโอ้สวัสดีเจ้าแม่เจ้าแม่ฟังน้องจัดตึ้งวันนะเจ้านะบอกว่าคนอู้ม่วนนะเพลงน้องก็ได้ฟังตัวหนาดีใจได้ฟังเพลงคนเมืองบ้างเฮาตวยเนาะตะกี้นี้เนาะแล้วก็บอกว่าเจียงน้องคนเจียงใหม่แต่แม่คนลำปางเนี่ยเจ้าโอ้ยินดีจะนักเจ้าแม่ขอบคุณจะนักเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อสายมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่อนันต์ค่ะ
2: สวัสดีครับเจ
1: ้ฮะ อะไรนะ เดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีๆแบบเป็นเจ้เลยเป็นได้แต่แค่ตกใจนิดนึง
2: ครับผมครับ
1: หรอทำไมเรียกหนูเจ้อะ
2: เป็นผู้จัดการเป็นอะไรนี่นะครับ
1: หรอโอ้ยขอบคุณนะคะให้เกียรติหนูขอบคุณมากๆเลยพี่อนันต์นะคะเป็นเจ้ละจริงๆก็มีน้องๆเรียกเหมือนกันเจ้บ้างอะไรอย่าง
2: แต่เขาเรียกกันนั่นแหละครับ
1: หรอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากๆเลยที่โคราชตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยครับ
1: โอ้ยหนูชอบสำเนียงโคราชของพี่อนันต์มากเลยอ่ะอันนี้คือสำเนียงโคราชแท้ๆเลยไหมคะเนี่ย
2: จากโคราชเลยครับหลานยาโมเลยครับ
1: เนาะแบบนี้เลยนะขอบคุณนะคะนะวันนี้เนี่ยแบบเห็นพี่อนันต์อ่ะขอเพลงมาก็แบบว่าเคยฟังที่หนูเปิดหรือว่าเคยฟังที่อื่นมาก่อน
2: เคยฟังที่อื่นมาก่อนครับเจ้าผมเคยดูในทีวีนะครับ
1: อุ้ยดีใจค่ะคืออย่างนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเพลงมนพ่อแก่ของพี่สาวหนูเองนะคะแก้วฟ้าสหเพศแล้วหนูก็แบบเอ
2: ๊
1: ะ
2: ผมจำชื่อแกไม่ได้นะเจ้
1: จริงหรอโอ้
2: แต่ผมเคยดูในทีวีอยู่ครับยังสวยเลยเน
1: า
2: ะ
1: นี่พี่สาวก็สวยขนาดนั้นน้องสาวก็สวยนะเนี่ย
2: เห็นแท้จริงแหละครับ
1: หรอคะขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณแทนพี่สาวด้วยนะคะเขาแต่งเองด้วยเพลงเนี้ย
2: แต่ผมชอบครับเพลงนี้เพราะดูในทีวีอย่างบ่อยเลยครับช่วงนั้น
1: ดีนะพี่อนันต์น่ะดูในทีวีปกติเขาออกแต่ตู้เย็นนะคนเนี้ย
2: ใช่ออกแต่ตู้เย็นนั่นเองครับ
1: หยอกเล่นโอเคพี่อนันต์ค่ะอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: เพลงนี้ขอมอบให้เดผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมท.FC ทุกท่านทุกคนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
1: สุดยอดเลยได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจของเรามนพ่อแก่แก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณพี่อนันต์จากโคราชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากคำขอบคุณมาจากศิลปินด้วยนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะที่บอกว่าได้แนะนำเพลงนี้มาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ขออวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้โชคดีมีความสุขด้วยจากเพลงนี้หมุนพ่อแก่นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะเพิ่มเติมเนาะนะคะสวัสดีคุณบอยนะคะพี่รพลนะบอกสวัสดีมีความสุขครับดีเจลูกตาลคนสวยเอ้ยนะคะพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่พิเศษพี่เรืองนิดนะคะพี่นารีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่ทุ่งบันไรนะคะพี่สมยศเหรอทักไปเรียงเนี่ยนะแล้วก็พี่ชัดพี่ชัดนะจ๊ะคุณแม่อรุณนะคะพี่จรันนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยเมื่อกี้นี่เห็นข้อความหายไปไหนแล้วนะคะพี่นรงพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่สมชายพี่วิจิตรนะคะพี่สมชายเนี่ยบอกน้องลูกตาลเพลงม่วนขนาดเลยนะอยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะเจ้า ยินดีจะนักเลยโอ้น้องวันนี้ได้เปิดเพลงกำเมืองหน้ากันเนาะพี่ฉลองนะคะพี่มิมี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาในเพจของเราเนาะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงหลังใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะพี่กิตติบอกว่าทักทายจากแม่ริมเชียงใหม่ครับลูกตาลนะพี่จรัญบอกตัดยางอยู่นะเป็นกำลังใจนะคะพี่ๆคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ทำงานนะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับเพลงเพราะๆกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกเนี่ยเขาฝากเพลงนี้มาหวานๆเรียกพี่ได้ไหมมันได้อยู่แล้ว

0: โอ้โหพอเปิดเพลงนี้เนี่ยมีคนร้อนตัวเยอะมากเลยนะในเพจเนี่ยคุณแม่รุนบอกว่าเรียกตาได้ไหมล่ะโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่เลยนะเมื่อกี้นะบอกคุณแม่ถึงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะฮะเรียกพี่ยังไหวนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความเดี๋ยวมาอ่านเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อกับมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ในคดีช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงไฮแล้วกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานคนสู้งานทุกท่านกับเสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
2: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู้งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผล

0: ได้หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนเดียวหักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางสันนะครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่

0: เกาะรับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะโอ้ถามกันเข้ามาเนี่ยก็ฝากเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะวันนี้เพลงเยอะนะคะจัดให้รัวๆนะคะสมศรี1992ค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตแล้วก็ก่อนหน้านั้นจดหมายฉบับสุดท้ายเกษมคมสันจากพี่แก้วพิษณุโลก
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชัน Reproduce นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาจากพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีอ้าวจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะหน้าใหม่ของเรา02-248-1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตติ้งฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่นิ้งหน่องนะ
5: อ๋อใช่ครับจำผมได้แล้วครับเนี่ย
4: จำได้จะบอกว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วอ่ะ
5: อ๋อเพราะว่าอุตส่าห์จะปล่อยให้ลืมผมไปเลย
4: โหเอ็นดูอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะลืมได้ไงไม่ลืมหรอกชื่อก็ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ย
5: เสียงก็ไม่เหมือนใครด้วย
4: นั่นน่ะสินะคะวันนี้ฝนตกไหมอ่ะที่ลพบุรีอ่ะคะ
5: ตกครับผม
4: ตกเยอะไหม
5: ตกเยอะอยู่ครับผม
4: ตกเยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วเนาะเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือว่ายังตกอยู่
5: ยังบางทีก็เป๊ะอะไร
4: นิดหน่อยปล่อยๆนะคะแล้วหายไปไหนตั้งนานล่ะจะให้เราลืมได้ไงอ่ะหายไปไหนมาจ๊ะ
5: ทำงานมั่งเป็นหวัดไม่ค่อยสบายนอนแล้วฝนมั่งอะไรอย่างเง
4: ี้ยนั่นสิต้องดูแลสุขภาพนะแล้วตอนนี้ล่ะคะหายดีแล้วหรือยัง
5: ยังเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วครูเมย์เป็นไงมั่งไม่เห็นสัญญาณวิทยุเลยหรือครูเมย
4: ์ฮะก็จัดรายการปกติค่ะเที่ยงคืนถึงตีสองเหมือนเดิม
5: อ๋อ
4: จ้ะ
5: นึกว่าครูเมล่าออกแล้ว
4: ยังอยู่เหมือนเดิมฟังออนไลน์ก็ได้เข้าคิดถึงก็เข้ามาดูที่เพจก็ได้ได้เห็นหน้าด้วยไง
5: ก็
4: เนาะนะจ๊ะโอเควันนี้ก็เลยคิดถึงครูเมก็เลย

0: ขอเพลงครูเมย์เหรอ
1: ครับผม
0: ครับผมได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
1: ขอสองเพลงมันผิดกฎไง
0: มันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าแบ่งกันมันแบ่งกันเนาะคนละเพลงเนาะจ้า
1: ครับ
0: อยากมอบให้ใครมอบให้ครูเมย์เองเลยหรือเปล่าเจ้าของเพลง
1: มอบให้ทุกคนเลยครับผม
0: มอบให้ทุกคนเนาะได้ว้าววอนของน้องเมย์ทิชานะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณ
1: เ
0: ผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคันสุดยอดครับผมขอบคุณพี่นิ้งหน่องมากๆเลยนะวันนี้โทรมาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะที่บอกว่าป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้จะได้หายป่วยหายหวัดไวๆนะ
1: คร
0: ับ ค่ะครับผม
1: จะมาวันนี้
0: มาสิมาเหมือนเดิมอ่ะจ๊ะเนาะ
1: ฝากบอกครูเมย์ด้วยนะพี่หน่องเขาฟังอยู่
0: อะไรนะ
1: ฝากบอกครูเมย์หน่อยว่าพี่หน่องเขาฟังอยู่
0: คิดตังนะถ้าฝากอะคิดตัง
1: ฟังเยอะอยู่
0: จ้าโอเคได้เลยพี่ขอบคุณนะพี่น้องนะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับฝากปุ๊บคิดตังเลยดูสินะเงินทองนะคะ เดี๋ยวบอกให้จะได้ก่อนค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับเพลงที่พี่นิ้งหน่องนะคะแนะนำเขานะบอกว่าคิดถึงมากเลยคิดถึงเจ้าของเพลงนะจัดให้จากบวรเมธิชา

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงหวานๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคมาดูกันว่ามีเพลงอะไรนะคะแล้วก็จากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามาไว้หลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรอสายใจสั่งมานะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่เล็กสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับวันนี้คิดถึงฉันหรือยังนะคะว่าไม่ได้ฟังนานมากนะเพลงนี้งานจากพี่ไมค์สวภานะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็แสนดีนะคะงานน่ารักจากน้องปาวลีพรพิมลนะคะจากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับวาวรเมธิชานะคะจากสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นั่นเองพี่นิ่งหน่องจากลพบุรีนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะผ่านทางเพจของเรา LTM FM 95นะสวัสดีน้องแวน

คันว้าวนะคะพี่คันชิดนะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนก่อนนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวนะแล้วก็สวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่นักรบพี่อนันต์นะคะคุณแม่อรุณบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่นุเจริญนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณมากอ่ะน้องไบน้องไบบอกมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะมาตามเพลงพี่เมย์เลยใช่ไหมมากรีด มากรีดนะขอบคุณพี่นักรบด้วยนะคะมาอวยพรดีเจทุกวันเลยนะคะแล้วก็พี่ป๊อกป๊อกพี่ป๊อกป๊อกพี่กิติด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงเยอะวันนี้นะคะกลัวจะเปิดให้ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรอยากเปิดได้เยอะเลยนะสายจากพี่เฉลียวสิงห์บุรีอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆสายันสัญญานะความรักเหมือนยาขมจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ก้านตองทุ่งเงินมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นเด้อไม่มีเด้อนะหนูเติมเองอันนี้นะคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะคะการตองทุ่งเงินจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ท่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะจากมหานครชาร์ตของเราและคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะกับแผลใหม่นะคะในเวอร์ชันที่เป็น cover เวอร์ชันนะฮะน้องหมิวรัชดาพรนะฮะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วเดี๋ยวต่อด้วย30พ่อในงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ทั้งคู่เลยนะคะ30พ่อมนแคนแก่นคูณและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกค่ะ

0: แบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:52 นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากงานเพลงของไมโครเข้ามากับรักปอนปอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้วันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะเวลาไม่พอเนาะหน้าไมหลังไมนะคะ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเรานะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ม

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

3ผลงานเพลงเก่าๆโจ๊ะๆครึ้มๆนะจ๊ะช่วงนี้นะคะมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่มาจัดรายการแล้วหรอจัดอยู่จัดอยู่นะคะอ่ะ3ผลงานเพลงนะคะต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะทำบุญร่วมชาติจากชายเมือง

0: สิงห์นะคะตามมาติดๆกับผลงานเพลงจากอายอดรักสลักใจชวนน้องแต่งงานและปิดท้ายด้วยหลังคาแดงจากชาตรีสี่ชนนะคะเป็นเพลงเก่าๆ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจัดให้ก็ต้องขอขอบคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
0: ราบสวัสดีทุกๆคนนะคะอยู่กับเมดิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตีสองนะคะดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปเขียวแอปเหลืองแอปอะไรแอปแอเปิดได้หมดนะคะก็นี่เลยเน้นๆนะจ๊ะกับทางวิทยุด้วยละกันเนาะทักทายค่ะ MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับกลับมาหลังจาก2วันแล้วห่างหายกันไปนะคะช่วงนี้มีมิจฉาชีพอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้แอบพูดเซิร์ฟสักนิดหนึ่งละกันว่าถ้าใครที่ใช้บัตรเครดิตนะคะและมีการรูด2ครั้งถ้าเห็นว่าพนักงานรูด2ครั้งให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าให้ทักท้วงนะคะว่าทำไมถึงรูด2ครั้งสังเกตดีๆว่าเวลาที่เรากดหมายเลขหรืออะไรก็ตามมองไปข้างบนสักนิดนึงว่าเขามีกล้องส่องมาหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง CIB นะคะเขาก็สืบสวนสอบสวนกลางเนาะเขาก็มีการไปตรวจแล้วเราก็ไปพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมีคนถามว่าใช่พี่ที่เป็น AI ไหมครับคืออะไรหรอหนูนะเป็น AI โอ้ยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ใช้บัตรเครดิตก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันก็ทุกช่วงนั่นแหละนะคนมันจะโกงอ่ะคนกับคนระวังอ่ะบางทีมันอาจจะพลาดกันได้แต่เราก็เตือนเพื่อให้มันเป็นสตินะจะได้มีสติสัมปชัญญะเวลาใช้ชีวิตนะคะมองซ้ายมองขวามองทุกอย่างให้มันรอบคอบจะไปกดเงินที่ไหนก็ต้องมองแล้วมองอีกมิจฉาชีพมันเยอะแบบไม่น่าเชื่อเยอะในชนิดที่รู้สึกขับแค้นใจตรงที่ว่ามิจฉาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละมันทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าโอ๊ยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยทำไมถึงได้ทำขนาดนี้ได้กับคนไทยด้วยกันเองใช่ไหมนะคะเอาเป็นว่าไม่มีใครปาหนีใครดังนั้นเราเป็นคนดีอ่ะดีแล้วทำดีดีอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นรอดพ้นจากคนชั่วและเราก็อย่าเอาตัวเองไปทำชั่วแค่นั้นเองนะคะมีคนบอกว่าดีนะมีแต่บัตรคนจนคืออะไรนะ บัตรคนจนได้รอบไหนได้รอบไหนบอกก่อนบางคนนี่ยังต้องทบทวนสิทธิ์กันอยู่เลยนะคะก็อย่าลืมไปส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะรอสายอยู่ใครที่ยังไม่ได้คุยกันมาเนิ่นนานหรือว่ารู้สึกว่าคิดถึงจังเลยนะก็โทรกลับมานะคะ022481366ขอเพลงได้ที่เบอร์022481366นะคะเพราะหลายช่องทางผ่านทางออนไลน์เขาจะบอกว่าเอ้ยขอหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยหนูก็จะบอกว่าขอเป็นคนที่โทรเข้ามาก่อนนะคะอ่ะ022481366น้องเมย์รอสายค่ะแต่ออนไลน์เนี่ยขอมาแล้ว1ผลงานเพลงจากตั๊กแตนชลดานะคะแฟนเก็บค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีฮะ
2: นี่ผมมาจากไม่สายครับ
1: แนะนำตัวหน่อยฮะ
2: ชื่อพันธ์ครับ
1: ไม่ได้ฮะ ต้องบอกว่ายังไงนะฮะ
2: อ๋อผมชื่อพันธ
1: ์ต้องบอกว่าผมเด็กชาย
2: ผมเด็กชายพัน
1: ครับผม อยู่แม่สายเหรอคะ
2: โทรมาหลายรอบแล้วน้องเมย์แต่ฟังทุกวันครับ
1: แต่
2: ทุกวันแต่วันนี้เลิกงานไว
1: จริงเหรอ
2: เล่นดนตรี
1: ว้าวเล่นอะไรนะ
2: เล่นกีตาร์เบส
1: ยากไหมคะ
2: ก็ได้นะเล่นมาประมาณ40กว่าปีละ
1: 40กว่าปีเพลงไหนคือเพลงแบบเพลงแรกที่ตัวเองเล่น
2: เพลงเล่นไงอ๋อเพลงของ Glen X อ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
1: Glen X เพลงอะไรอ่ะคะเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยเหรอ
2: ใช่พวกรักใน C major อะไรพวกเนี้ย
1: อ๋อรักใน C major
2: พวกเนี้ย
1: ร้องไงนะ
2: แอบรักเธออยู่ในใจ
1: เก็บหัวใจไว้ที่เธอใช่ปะ
2: ใช่
1: นี่เพลงนี้แต่ว่าเวลาหนูอ่ะบอกนักดนตรีหนูจะหันไปบอกว่ารักใน G major
2: ใช่
1: เพราะหนู

0: เล่นคีจี
1: อ๋อคี
0: ใช่หนูร้องคีซีไม่ได้ต่ำไปม
1: ัน
0: จะเป็นคีผู้ชายใช่แล้วแบบพวกพี่ๆเขาก็จะถามไงคีอะไรนะคีอะไรนะหนูก็รักในจีเมเจอร์เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะจะได้เข้าใจนะกีตาร์เบสต่างจากกีตาร์อื่นๆยังไง
1: อ๋อตรงที่สายมันใหญ่กว่าไง
0: สายมันใหญ่กว่าหนูอ่ะปกติหนูเล่นกีตาร์โปร่งแต่หนูชอบใช้สายกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันนิ่มกว่า
1: อ๋อใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมแล้วถ้าอะไรทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเราจะเล่นกีตาร์เบสเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไปเล่นกีตาร์อย่างอื่นอะนึกออกไป
1: เมื่อก่อนในคนเล่นเบสไม่ค่อยมีเมื่อก่อน
0: ค่ะ
1: คือส่วนมากคนเท่ๆจะไปเล่นกีตาร์กันหมด
0: หร
1: อจีบสาวไงต้องเล่นกีตาร์ไม่มีใครเอาเบสไปจีบสาวเล่นเบสให้สาวฟัง
0: แล้วจะเล่นยังไงดึมดึมดึมดึมดึมดึมอย่างเงี้ยหรอ
1: ประมาณนั้น
0: กีตาร์เบสถ้าหนูเล่นได้จะเล่นได้ซอมบี้เพลงเดียวง่ายสุดแล้ว
1: ง่ายสุดละ
0: เออใช่ไหมมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบเล่นง่ายๆที่สุดแล้วแต่ว่าให้เล่นแบบน้องเน่ไม่ได้นะหนูเล่นได้แบบ
1: ยอดละ
0: โอ้ใช่ปะเออเสียดายเห็นเขาไปประมูลเสื้อผ้ากันตอนแรกบอกว่าน้องได้150,000ปรากฏว่าคนที่ประมูลได้เขาด้านเป็นเด็กออทิสติกอ่ะเออเขาก็เลยไม่มีเงินจริงๆแต่ประมูลได้ไงแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบอ้าวปรากฏว่าน้องไม่ได้เงินตรงนั้นก็คงอาจจะต้องจัดงานกันใหม่เปิดประมูลกันใหม่ละมั้ง
1: น่าจะเนาะ
0: เนาะเด็กไทย
1: เนาะเป็นแบบนั้นจริงเป็นเหมือนกับเด็กพิเศษก็ให้โอกาสเขาเนาะ
0: แล้วนี้เล่นตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเพิ่งเลิก
1: เล่นตั้งแต่2:30เล่น2ช่วง
0: ร้
1: านพันน้ำแม่สายนะโปรโมทให้หน่อย
0: อะไรนะคะ
1: ร้านพันน้ำแม่สาย
0: พันน้ำแม่สาย
1: ใช่
0: ทำไมชื่อก็พันเหมือนพี่แล้วทำไมก็แม่สายเหมือนที่พี่อยู่ด้วยอ่ะ
1: ใช่เมื่อก่อนคนส่วน2คนชื่อพันกับน้ำ
0: หรอ
1: ใช่
0: เอาละ
1: ตั้งชื่อว่าพันน้ำ
0: หุ้นส่วนบริษัทหนูชื่อปอกับแนนและหนูชื่อเมย์แล้วก็มีพี่แม็กรวมกัน4 คนยากเลย
1: ยากมาก
0: เมย์ปอแนนแม็กแม็กเมย์แนนปอปอแนนเมย์แม็กโอ้ยากอ่ะเนาะ
1: ยากเนาะ
0: จะเอามาเป็นชื่อยากจัง เออดูลำบากดูยากเย็นถ้าเอาชื่อมาผสม
1: ปกติเพื่อนเลิกงานเสร็จแล้วก็จะขับรถกลับบ้านจากแม่สายไปที่อำเภอดอยหลวงนะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแม่จันเขตติดต่อแม่จันกับดอยหลวงก็ใช้เวลาประมาณ45 นาที
0: ครับ
1: ก็จะฟังน้องเมย์ทุกวันวันนั้นโทรที่ว่าให้เบอร์ผิดไปอ่ะใครผิดไปวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นพี่พันโทรไปประมาณสัก4-5 รอบเอ๊ะมันติดนะแต่ติดแล้วตัด
0: ก็แปลว่ามันเป็นเบอร์ที่แบบออนแอร์ไปแล้วค่ะมันเป็นรายการสดไงคือทางเราอ่ะเป็นรายการสดของอสมทใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราโทรหาแล้วถ้าพี่ไม่รับสายอ่ะมันต้องเวลามันจำกัดมันต้องแบบตัดสายทิ้งแล้วต้องให้สายอื่นเลยพอพี่โทรกลับมาหนูอาจจะยังคุยกับสายอื่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: มันก็เป็นแบบนั้นค่ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพื่อนอยากฟังเพลงของพี่ดาวบ้านดอนลุงดาวบ้านดอนนะเป็นคนขี่หลังควายอ่ะ
0: คนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนร้องให้ฟังหน่อยสักท่อนหนึ่ง
1: ใจจริง
0: ๆเชิ
1: ดผู้หญิงยิ่งก็มีสน
0: คนนี้พี่บอกฉันจะไม่ร้องก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้แหละโอเค
1: ชอบน้องเมย์ชอบอย่างนี้ชอบได้ฟังตั้งแต่เด็กละ
0: เออนั่นน่ะสิหนูก็ชอบนะหนูชอบเรียนเสียงเขาอะกุ้มใจจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ
1: ก็เป็นเอกลักษณ์นะ
0: เออตอนเด็กๆก็จะแซวจะเล่นจะอะไรอย่างงี้เอาสนุกอะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
1: อบให้ทุกคนที่กำลังฟังรายการของน้องเมย์อยู่ตอนเนี้ย
0: ครับผม
1: เพลงของน้องเมย์ทุกคนเลย
0: ฮะแล้วตอนนี้จะขับกลับบ้านเลยไหมฮะ
1: กับกำลังกลับบ้าน
0: ครับ
1: เหลืออีกประมาณ30 นาทีก็ถึงละ
0: โอเคเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ
1: ครับผมขอบคุณมาก
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: อ่ะผลงานเพลงนะคะจากพี่พันธ์ร้านพันน้ำแม่สายนะคะใครที่สนใจอยากจะไปดูคุณพี่เขาเนี่ยก็อ่ะอย่างเงี้ยอย่างวันนี้วันจันทร์เล่นตั้งแต่2 ทุ่มใช่ไหมก็ลองดูว่าใครอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงไปเคาะก็แก๊กๆซะหน่อยหรือไม่ก็เดินไปบอกพี่เขาว่า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: งงมีคนพิมพ์ข้อความมาอะไรแปลกๆอ่ะนะคะตอนนี้จะบอกว่าคุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยเขาเริ่มปวดหัวเข่าบ่อยขึ้นนะคะก็ต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าถ้าใครที่มีเข่าที่รู้สึกว่ามันเสียวแป๊บๆเนาะมันอึดอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเดินขึ้นเดินลงแล้วมันแบบไม่มั่นใจนะคะคืนความมั่นใจให้ตัวเองได้เลยนะคะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินคล่องตัวมั่นใจนะคะจะกระโดดตบจะวิ่งมาราธอนอะไรโอ้ยใส่ได้สะดวกสบายเพราะว่าผ้าของเขานะถักทอมาแบบพิเศษนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะจ๊ะ

0: ซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะเพียง990บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่านอกจากซื้อ2ชิ้นแถม2ชิ้นเป็น4ชิ้นแล้วยังมีแถมฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไทมอโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาสนุกนะคะกับ1ศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะอาชัยเมืองอินไม่ใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยปกติจะเป็นอาชัยเมืองสิงห์ใช่ไหมอันนี้เขามีอาชัยเมืองอินมาด้วยนะลองไปฟังอาชัยเมืองอินร้องดูบ้างนะคะเป็นเวอร์ชันแบบฟิลโคเวอร์อย่างนี้นะร้องกับใครร้องกับสาวอุ้มกัสยานะคะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละช่วง7โมงถึงเท่าไหร่นะ10โมงไหมประมาณนี้ไหมรู้แค่ว่าจัดเช้าช่วง7โมงนั่นแหละประมาณนี้นะคะเมียพี่มีชู้จ้า

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงจากวงกินรีนะคะน้องๆอ่ะเปิดแบบแซ่บๆสักนิดนึงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเราไม่ได้กอดตัวเองมา2วันแล้วดูซิว่าไม่รู้เหมือนกันบางคนเขาบอกว่ากอดทุกวันหนูก็ไม่รู้จะเชื่อดีไหมเนาะแต่ว่าเราจะต้องกอดตัวเองเพราะอะไรนะคะทุกคนเอาจริงๆวันนี้มีนิทานเล็กๆมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของม้า1ตัวม้าตัวนี้เนี่ยนะเป็นม้าที่แข็งแรงมากๆคุณผู้ฟังเป็นม้าที่แข็งแรงกว่าตัวอื่นๆในฝูงมากๆเลยคราวนี้ชาวบ้านนะคะเขาเนี่ยใช้ม้าในการแบกของแบกสัมภาระใช้ม้าในการที่แบบว่าขับขี่แบบขึ้นไปขี่อะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าม้าตัวเนี้ยมันดันเป็นม้าตัวที่แข็งแรงที่สุดเลยมันแบกรับทุกอย่างเวลาเห็นเพื่อนแบบอุ๊ยไม่ไหวมันก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบกเองเอาของตรงนั้นน่ะขึ้นมาบนหลังฉันได้เลยนะม้าตัวนี้ก็ทำไปพอระยะเวลาเริ่มนานขึ้นแรกๆอ่ะผู้คนน่ะชื่นชมมากเลยที่ม้าตัวเนี้ยแบกรับทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองผู้คนในหมู่บ้านนะคะก็แบบว่าปรบมืออุ้ยม้าตัวนี้เก่งอุ้ยมันดีมากเลยนะชื่นชมอุ้ยชมใหญ่เลยสง่านะมันดูแบบโหดู

ขามันสีกำยำจังเลยมันแบกไอ้นี่ได้เยอะแยะเลยหลายกิโลเลยนี่เห็นไหมมีคนชมมันเยอะมากนะคะม้ามันก็แบบดีใจยืนแล้วก็มันก็รักประชาชนของมันมากๆนะคะคนในหมู่บ้านมากๆปรากฏว่านานๆเข้านานๆไปม้าตัวเนี้ยก็เริ่มที่จะต้องแบกรับจากตอนแรกเป็น5กิโลอ่ะก็รับของเพื่อนมาด้วยอ่ะเป็น10กิโลเพราะว่าเพื่อนมีหลาย

ุดท้ายแล้วอ่ะหน้าที่ของฉันจริงๆอ่ะมันแบกแค่5กิโลนี่น่ะอ่ะเพื่อนๆวันนี้ช่วยไม่ไหวจริงๆอ่ะเอากลับไปหน่อยแล้วกันนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนม้าตัวอื่นนินทายับเลยพอคิดว่าเอ้ยไรวะมันเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่เหรอเอ้ยตอนนี้ทำไมเอามาให้เราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโน่นนี่นั่นใช่ไหมทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเป็นของตัวเองขอบอกขอบใจขอบคุณเขาซะอย่างดีปรากฏว่าม้าตัวนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆ อาจจะไม่เข้าใจเสียใจนิดหน่อยแต่ก็โอเคอย่างน้อยชาวบ้านก็รักเราอย่างน้อยเราก็ทำคุณประโยชน์ให้ชาวบ้านเยอะแยะมากมายชาวบ้านรักเราอยู่แล้วนะพอนานไปม้าก็เริ่มแก่ลง5กิโลก็เริ่มจะยกไม่ไหวละสิทำยังไงล่ะมันก็คาดหวังว่าชาวบ้านน่ะจะบอกมันว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องแบกแล้วเอออยู่อย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านยืนกอดอกแล้วก็พูดกับมันว่าเออก็เปลี่ยนตัวอื่นไปเลยแล้วกันตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของม้าตัวหนึ่งแต่ถ้ามันเปรียบกับเสาหลักของบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราลองย้อนกลับมาดูตัวเองซิว่าวันนี้เนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นจนลืมตัวเองไปเลยหรือเปล่านะคะแล้วอย่าลืมว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยสำคัญตัวผิดไปนิดนึงว่ามันไม่มีอะไรแทนที่เราได้เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เรารับเงินเดือนมาแล้วเราทำตามหน้าที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ดูซิว่าเกินหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า

0: ยังไงเขาก็ต้องไปต่อหนูพูดในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยก็ได้เจ้าของบริษัทต้องไปต่อเพราะฉะนั้นไม่มีใครสำคัญจนเกินไปค่ะถ้าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคคุณสมมติว่าคุณเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์มากๆแล้วแบบเอ้ยวันเนี้ยคุณต้องออกอ่ะแล้วมันไม่เหลือใครเชี่ยวชาญแล้วอ่ะถ้าน้องเมย์เป็นเจ้าของบริษัทน้องเมย์ก็จะแก้ไขปัญหาด้วยกันโอเคไม่เป็นไรหนึ่งคือลองสมัครคนที่เก่งคอมเข้ามาใหม่ก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงเราก็มาดูซิว่าคนในบริษัทเราอ่ะเก่งอะไรบ้างแล้วชูเรื่องนั้นขึ้นมาแทนสมมติว่าคนนี้เหมือนตอนแรกอ่ะสมมติว่าบริษัทน้องเมย์ตอนแรกอ่ะเก่งโปรดักชันสักพักนึงเฮ้ยมันมีคนที่เก่งอีเวนต์เข้ามาว่ะเอออย่างเงี้ยโปรดักชันก็อาจจะพอโปรดักชันอ่ะมันไม่ได้หาคนแทนก็ไม่ได้ละอ่ะมีคนเก่งอีเวนต์อยู่ในบริษัทอ่ะงั้นบริษัทเราเปลี่ยนไปทำอีเวนต์แทนมันทำได้มันทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะน้องเมย์ก็เลยอยากจะบอกว่าบางครั้งเราต้องดูบริบทหลายๆอย่างการที่เราจะเสนอตัวไปช่วยใครเราต้องช่วยให้เขารู้ว่าโอเคนี่คือเราช่วยนะเขาต้องขอบคุณเราในวันนั้นแต่ไม่ใช่เสมอไปและไม่ใช่ตลอดไปส่วนถ้าวันหนึ่งที่บริษัทใช้งานเราเยอะๆๆๆน้องเมย์เคยไปเห็นน้องคนหนึ่งเขาโทรมาในรายการแล้วเขาอ่ะมีหน้าที่เช็คสต็อกเขามีหน้าที่เช็คสต็อกของบริษัทแต่ด้วยความที่น้องเขาเดินลงเดินขึ้นเช็คสต็อกใช่ไหมเขาก็เลยได้รับอีกตำแหน่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือไปดูแลแม่บ้านซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่เขาถนัดเพราะเขาจะต้องเวียนลงไปดูแม่บ้านบ่อยๆเพื่อที่จะแจกแจงแม่บ้านและวางแผนว่าใครทำตอนไหนต้องไปเช็คด้วยว่ากระดาษทิชชู่หมดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานนะแรกๆเธอก็ช่วยได้แต่พอหลังๆกลายเป็นว่าบริษัทอะมอบหมายหน้าที่เนี้ยให้กับเขาไปเลยแล้วพอวันไหนอะที่มันมีปัญหาเขากลับบอกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเขียนรายงานมาหน่อยสิว่าแม่บ้านอะทำความสะอาดตอนไหนบ้างกี่โมงบ้างกลายเป็นน้องต้องทำรายงานเกี่ยวกับแม่บ้านซึ่งมันคนละเรื่องกับสิ่งที่น้องเขาถนัดเลยคือการทำสต็อกแล้วเมื่อก่อนน้องเขาก็จะมั่นใจตัวเองมากๆว่าคนทำสต็อกอะเก่งๆอะมีน้อยมันไม่มีใครมาแทนหนูได้หรอกสุดท้ายแล้วอ่ะน้องก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะให้ทำแม่บ้านด้วยเช็คสต็อกด้วยไม่ไหวลาออกดีกว่าพอลาออกปั๊บน้องก็ได้ข่าวมาจากพี่ที่ทำงานนั่นแหละว่าเขาก็แค่รับคนเช็คสต็อกแล้วก็บอกแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เข้าร่องเข้ารอยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปฏิเสธแบบประนีประนอมบางอย่างนึกออกปะแล้วน้องเมย์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบเอ้ยไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยนะคะงานมันหายากพูดตรงๆว่าตอนนี้งานมันหายากสิ่งที่เราจะทำได้คือเราจะต้องฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดปฏิเสธฉลาดแบบตั้งแต่แรกเลยเวลาจะรับอะไรมาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความหนักใจของเราในอนาคตนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยสบายกายสบายใจในการทำงานด้วยแล้วก็เวลาทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยเราก็จะได้แบบระมัดระวังตัวบ้างระวังใจเราบ้างบางทีเรารักเขามากเรารักเพื่อนร่วมงานมากเราคิดว่าเขาก็จะรักเราเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์บางอย่างถ้าเราไม่ทำประโยชน์ให้เขาเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้ก็อย่าเอาความรักของเราไปผูกติดกับใครหรือว่าต้องรอให้เขารักเราก็ได้นะนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะใครที่อยากจะได้สายหน้าไม้เมื่อสักครู่นี้ให้เบอร์ไปแล้วนะ022481366นะคะทางออนไลน์ตอนนี้เมื่อกี้บอกว่าจดเบอร์ไม่ทันบอกใหม่แล้วนะ022481366อยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 1:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาในช่วงตี1 2นาทีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: เด็กชายนิรันดร์จากมังกรนครศรีธรรมราช
3: จากนครศรีธรรมราชนะคะแต่กำเนิดเลยไหม
4: นะ
3: แต่กำเนิดเลยไหมนครศรีธรรมราชเนี่ย
4: กำเนิดดีใจด้วยไหมที่ก็ได้ได้ได้มรดกโลก
3: ได้แล้วได้แล้วโอ้รอมาต้องกี่ปีนะ14ป่ะ
4: ใช่
3: ว้าถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยไหมคะ
4: ใช่ใช่ว้าวของภาคใต
3: ้แล้วก็เป็นลำดับที่9ของประเทศมั้งใช่ไหม
4: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: ไหนลองชวนเชิญชวนสิเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวหน่อยสิ
4: มาก็เชิญชวนหน่อยก็มาเที่ยวนครศรีธรรมราชเมืองเก่าเมืองเก๋เมืองประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นที่สักการะบูชาของคนพุทธทั่วโลกอ่ะ
3: ค่ะน่ารักดีมากดีมากเอ้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงใช่ไหมปกติเนี่ยก็คือยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะโอ้โหเขาต้องแบบยื่นหลักฐานประวัติศาสตร์ยื่นนู่นยื่นนี่เพื่อจะยืนยันว่านี่มันคือมรดกของโลกมันคือของของประเทศนั้นๆใช่ไหม
4: ใช่
3: นะพอ
4: มันมีของโบราณเป็นพันปีมากในกระดานเขียนก็เลย
3: จริงๆเนาะสักครั้งในชีวิตมันต้องไปเห็นมันต้องไปเจอเน
4: า
3: ะ
4: มันก็ว่าได้กราบนครได้เกิดมาตั้งชาติกราบนครได้มาไหว้กราบไหว้นครศรีธรรมราชพระธาตุนครศรีธรรมราชก็เป็นสุข
3: ค่ะเออเนี่ยบางทีมันก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่รู้สึกว่าเรารอคอยกันมาเนิ่นนานตอนนี้ก็เหลือชุดไทยนะชุดไทยนี่ก็ลุ้นอยู่นะ
4: ของเชียงใหม่ไหม
3: ตอนนี้อุ้ยลุ้นเยอะเลยเพราะว่าชุดไทยนี่ยื่นไปอยู่ค่ะมีหลากหลายชุดเหมือนกันก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตกลงว่าเขาจะประกาศอะไรยังไงออกมาว่าอันเนี้ยคือชุดไทยเออเนาะเพราะว่ามันมีข้อพิพาทนานและมันหลายครั้งแล้ว
4: ชุดประจำชาติไหม
3: ใช่ใช่
4: ชุดประจำเขมรเราของอยู่หาว่าเป็นของเขาอยู
3: ่เหนื่อยขี้เกียจเถียงเอาเป็นว่าเถียงกันยันกันด้วยหลักฐานแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็น่าจะรับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเปิดใจแล้วก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะอุ้ยแต่จริงๆเขาก็น่าสงสารแหละเพราะว่าประเทศเขาการเรียนการสอนหรืออะไรต่างๆมันใครที่เรียนดีตอนนั้นก็โดนตุยไปหมดอ่ะเนาะก็เลยแบบมันมีช่วงล้างเผ่าพันธุ์มันมีช่วงอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาก็มาที่บ้านเราแล้วพระราชินีเราก็รับมาเนาะก็ไม่รู้สิเขาไม่รู้จริงๆหรือเขาแกล้งไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: เราดูอยู่เบื้องหลังไม่รู้ความจริง
3: นะเราพยายามจะเชื่อว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาแกล้งไม่รู้เนี่ยเราจะผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเราช่วยเขาเยอะมากๆทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์น้องเมย์เองเนี่ยก็เคยทำคลอดคนกัมพูชาเหมือนกันก็รู้ว่าเรามีทุนตรงเนี้ยอยู่อ่ะที่เอาไว้สำหรับคนต่างด้าวเวลาที่มาคลอดที่เมืองไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาก็จะพยายามหลบหนีมาคลอดที่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมันการแพทย์มันดีกว่ามันชัวร์กว่าอะไรเงี้ย
4: ไม่เขาต้องการเอาสัญชาติด้วยไหมล่ะ
3: ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะ
4: ถ้าคลอดประเทศไหนก็จะขอสัญชาติ
3: แต่อันนี้หนูไม่แน่ใจไงคือถ้าพ่อเป็นกัมพูชาแม่เป็นกัมพูชามันไม่น่าจะได้สัญชาติไทยหรือเปล่ายกเว้นว่าพ่อเป็นคนไทยหรืออะไรเงี้ย
4: ว่าเห็นหลานไปอยู่ที่เดนมาร์กอ่ะคนไทยแต่ลูกไปคลอดมันเป็นคนสัญชาติเดนมาร์ก
3: พ่อก็ไทยแม่ก็ไทยเหรอคะ
4: ใช
3: ่
4: คนศรีธรรมราชแม่คนขอนแก่น
3: เดี๋ยวไว้สงสัยต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่กล้ายืนยันข้อมูล
4: เห็นหลานน่ะเป็นสัญชาตินะ
3: แต่ตอนนั้นอ่ะ
4: เชื่อชาติไทยหรือสัญชาติเดนมาร์กอะไรแบบนี
3: ้โหแต่ตอนนั้นอ่ะ กว่าจะแบกลงมาได้อ่ะ3ชั้นน่ะเขาอยู่ในเหมือนพื้นที่ก่อสร้างอะค่ะแล้วเหมือนเขานอนกันอยู่ชั้น3อ่ะแล้วเป็นทางแบบแคบๆแบบล่วงลงไปได้เลยเพราะมันยังไม่ได้ทำราวจับเลยอ่ะเออเสี่ยงมากแบบกู้ภัยก็แบบโอ้คุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเขาก็เตรียมจะคลอดแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบหลุดมาแต่เขาเริ่มหน่วงท้องเริ่มแบบรู้สึกว่าจะคลอดอ่ะ
4: อยู่ที่อันตรายนะคน
3: ใช่ใช่ใช่เริ่มมีแบบน้ำคร่ำหรืออะไรเงี้ยเออเริ่มเราก็แบบไปปฐมพยาบาลคอยช่วยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งดูอาการอยู่สักพักนึงเพราะว่าก่อนที่กว่าคุณหมอจะมากว่าพยาบาลจะมารับช่วงต่อจากกู้ภัยไปอ่ะพอดีวันนั้นมันยังไม่ได้ไปไหนด้วยแหละรถมันก็ยังจอดอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบเออนั่งคุยกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อ่ะพอหอมปากหอมคอวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: ก็ร้องไห้กับเดือนน่ะ
3: ทำไมล่ะทำไมมันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะอะไรนะคะฮัลโหลยังอยู่ไหมพี่แป้งเช็คหน่อยหายไปไหนลองเช็คเมื่อกี้บอกว่าขอผลงานเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะอะไรนะไปแล้วหลุดแล้วจริงมั้ยเนี่ยเออสงสัยชวนคุยนานไปอ่ะจะต่อใหม่ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์นะโอเคได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสายมันหลุดไปแล้วนะพี่นิรันด์เอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาคุยกันใหม่นะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้นะคะพี่นิรันด์ก็พูดทันพอดีขอเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ในนามคนเก่านะคะจากบุ๊กสุภการบังเอิญชอบนามสกุลชอบนามสกุลนึงเลยบังเอิญบุ๊กสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกนั่นเองนะคะเขาก็เลยเขียนชื่อเพลงว่าบุ๊กสุภการบังเอิญเนาะเจ๋งว่ะในนามคนเก่านะคะคำร้องทำนองแน่นอนค่ะร้องได้เพราะขนาดนี้ก็แต่งเองด้วยไปเลยสิจ๊ะนะคะเรียบเรียงค่ะ HD Studio โคกอีโดยสาขาสกลนครก็เป็นอีกอย่างนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยบุ๊กสุภการเขาก็แต่งเองคำร้องทำนองเรียบเรียงเองด้วยแล้วก็วงบุ๊กช่วยๆกันนะคะก็ผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบเอ้ยจริงๆนี่บุ๊กสุภการแฟน FC เยอะอยู่แล้วนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ก็ได้4689400นะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage นะคะสวัสดีพี่อัมพลนะพี่ตายใช่ไหมพี่สมบูรณ์ตายยังอยู่เนาะพี่คันชิตพี่เบเบนะคะพี่จิรวรรณสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่ชินดนัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะพี่เมตตานะคะสวัสดีไปยังบุรีรัมย์ด้วยบอกว่าจากพี่เมตตาหวานเจี๊ยบสวัสดีพี่วรรณิสานะคะพี่ยาย่าบอกว่าส่งใส่ฝนตกก็เลยหลุดนะตะวันชิงพลบด้วยนาบอกว่าไปนครต้องไปไหว้วัดพระธาตุนะถึงจะไปถึงนครอย่าลืมแวะไปกินมังคุดด้วยนะคะหุ้ยหนูว่าสามารถกินมังคุดได้แบบ 3-4 โลอ่ะวันนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกินได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามังคุดมันเป็นผลไม้ที่ปอกง่ายอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าสบายมันสบายนะมันปอกง่ายดีนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตนะจ๊ะพี่พิทวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญเนาะสวัสดีไปยังไปแล้วอี้อย่าไปข่ำเขาสิคะสวัสดีชาวนครทุกคนด้วยนี่มาเยอะเลยวันนี้นะคะน้องแวนถามว่าไปภาคใต้จะกลับภาคใต้พี่เมย์เอาอะไรไหมครับนะคะเอาชีวิตน้องกลับมาค่ะหมายถึงว่าถ้าไปก็เดินทางปลอดภัยกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะไปก็ไม่ต้องเอาของฝากอะไรมาให้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเท่านั้นเองนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300,000,000จ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตนั่นแหละวันนี้นะคะอุ๊ยลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตอันดับที่10นะคะลงมา3แบบจาก3ลงมา10พูดผิดจากฮิตอันดับที่3ลงมาเป็นฮิตอันดับที่10ลงมาถึง7อันดับด้วยกันเลยนะคะกับปริญญาไก่ตีนะจ๊ะก็เป็นเมคอัพพิสิทธิ์กับบุ๊กสุภการอีกแล้ว ถือว่าเป็นเพลงของเมคอัพพิสิทธิ์ไปก่อนแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันซ้ำเพราะว่าอันนี้ของจอห์นนี่มิวสิกนะคะคนละค่ายกันแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามาคือจบสารเนาะนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอยู่ในฮิตอันดับที่20จัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ริดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

ให้แฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทนะคะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท10สตางค์นะคะยางลูกขุน90บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง74บาทนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเลยจริงๆเพราะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะตั้งแต่จัดรายการมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะเป็นเวลาทั้งหมด4ปีนะ4ปีมีคนถามหนูทุกวันว่ามีแฟนหรือยังคุณผู้ฟังลองคิดว่ามีคนถามคำถามเดิมๆเป็นเวลา4ปี4ปี1วันเนี่ยถามอยู่ประมาณ30ครั้งหนูตอบไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ขี้เกียจตอบแล้วด้วยก็จะตอบว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาถามแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องมันถามเยอะจริงๆถามเยอะจนไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจะตอบแล้วอะรู้สึกแบบว่าละลาบละล้วงชีวิตส่วนตัวเกินไปมันก็มีบางช่วงที่มีแฟนบางช่วงมันก็ไม่มีแฟนมันก็แล้วแต่ช่วงของจังหวะชีวิตมันก็ไม่ได้ตลอดไปหรือว่าบางทีก็แค่มีคนคุยก็ไม่รู้จะไปบอกใครทำไมว่านี่คือแฟนหรือไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะให้บอกยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าเลิกถามได้แล้วทุกช่องทางเลยนะทั้ง Facebook ไลฟ์ส่วนตัว Facebook แฟนเพจ FM 95เองเพราะว่าจริงๆเพจคลื่นยิ่งไม่น่าถามเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเพจของคลื่นมันเป็นเพจที่ใช้ทำงานเพจที่ทุกคนมาคุยกันแล้วก็มาขอเพลงกันเนาะก็ไม่อยากให้แบบถามเรื่องส่วนตัวของหนูอะอยากให้ถามเรื่องดีเจคนอื่นๆว่าเอ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนอันนี้ยินดีตอบมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีการกันแหนกันแหนว่าแบบก็สวยนี่ก็ต้องมีแฟนแล้วสิอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้เลยเพราะรู้สึกว่าไม่น่ารักรู้สึกว่าสังคมไทยเราควรสร้างมาตรฐานที่ดีและมีการศึกษาได้แล้วเนาะมันส่อถึงมารยาทด้วยว่าทำไมคนเราต้องไปอยากรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งที่เขาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกด้วยอ่ะถูกไหมแต่ละคนก็เหมือนกันเรามีเรื่องราวส่วนตัวกับตัวเองอยู่แล้วนะคะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีช่วงไหนตอนไหนหนูโตแล้วหนูอายุ35แล้วไม่ใช่เด็กที่จะแบบไม่มีการตัดสินใจที่ดีมันก็ต้องมีการเลือกมีการคิดมีการวิเคราะห์กว่าจะเอาไปเจอคุณพ่อคุณแม่กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลมาอย่างดีเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองอย่างดีเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบจะยังไงเพราะว่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าสามารถดูแลคนอื่นได้เป็นกู้ภัยได้ดูแลคนอื่นได้อันเนี้ยยินดีที่จะตอบคำถามว่าจะปฐมพยาบาลอันนี้ยังไงยินดีที่จะตอบคำถามว่าเอ้ยความรู้เรื่องเนี้ยยังไงหรือการงานการเงินอย่างเงี้ยตอบได้ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนจะเจอกันวันไหนอย่างเงี้ยหนูตอบได้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูขอสงวนสิทธิ์แม้กระทั่งเรื่องของเพื่อนแบบน้องอ่ะหนูสนิทกับเลไลใช่ไหมทุกคนก็จะชอบมาถามว่าเลไลมีแฟนหรือยังเงี้ยหนูจะบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ควรถามกันเพราะรู้สึกว่ามันส่งผลต่ออาชีพของเขาด้วยอ่ะถ้าวันนึงเขาจะมีแฟนหรือเขาจะไม่มีถ้าเพื่อนมีหนูก็จะยินดีกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจะไม่มีก็ยินดีกับเพื่อนที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะมีหรือเขาจะไม่มีนึกออกไหมแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีหรือไม่มีก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องมาแถลงกับใครอ่ะคุณไม่เบื่อบ้างเหรอเวลาดาราไปออกข่าวแล้ว

0: มานั่งบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะมีแฟนใหม่แล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะอย่างเงี้ยคุณไม่เบื่อมั้งหรอข่าวแบบนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครในประเทศชาตินี้คุณถามเรื่องอื่นดีกว่าเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรความคนจนจะไปลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยยินดีตอบมากหรือว่าแบบเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถามเลยค่ะหนูจะตอบแต่ถ้าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลยอะอย่างเรื่องของหนูเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยก็ไม่ต้องถามค่ะมันไม่จำเป็นเนาะอันนี้บอกตรงๆว่าอัดอั้นจริงๆมัน4ปีแล้วอ่ะแล้วถามทุกวันวันละ30รอบอ่ะอยากจะให้ดูแชทมากเลยอยากจะแบบว่าแคปหน้าจอไปโพสต์มากเลยว่าแบบเนี่ยถามทุกวันจริงๆมันเกินไปอ่ะ นะคะก็ต่อให้เป็นคนสาธารณะยังไงก็เป็นมนุษย์เนาะก็ไม่ได้ชอบให้ใครแบบมาลาลาบลาล้วงแล้วถึงขั้นตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่คนนึงแบบสนิทมากๆเลยนะแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วมันดูเหมือนเป็นแฟนกันเพราะว่าเคยถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าแฟนคลับหนูเคยไปถล่มเขาแล้วหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้มากๆแล้วหลังจากนั้นหนูไม่เคยยุ่งกับเขาแบบไม่เคยให้มารู้หรือไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปกับผู้ชายอีกเลยเพราะว่ามันมีคนที่แยกแยะได้กับมีคนที่แยกแยะอะไรไม่ได้อีกเลยอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไม่ตอบเรื่องนี้แล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปพูดครั้งนี้ครั้งเดียวไปแล้วนะคะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูมากๆสนับสนุนหนูมาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือน่ารักมากๆค่ะหลังจากนี้ใครถามขออนุญาตบล็อกทันทีจะไม่ถามแบบจะไม่ถามอีกแล้วว่าเอ้ยถามทำไมอ่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยหนูจะไม่ถามหนูจะไม่ตอบโต้แล้วหนูจะบล็อกทันทีถ้าขยันสมัครมาใหม่ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเอาจริงๆหนูก็เห็นแหละว่าคนเดิมๆอ่ะที่ถามแล้วก็ถามมาประมาณ 8-9 แอคเคาท์แล้วก็คือใช้คนเดียวกันสมัครมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็มาถามคำถามเดิมเรื่อยๆก็สร้างความรำคาญนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกดีอะไรกับเขาอะเนาะแล้วก็ไม่ได้จดจำเขาได้ด้วยก็รู้สึกว่าไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พี่แป้งบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆนะคะอยากให้ฟังกันนะคะเหมือนเคยจากอาต้อยนะคะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมีคนบอกว่าคู่เมใจร้ายต้องเอาจริงๆคนที่ถามหนูในทุกวันน่ะใจร้ายกว่าอึดอัดอ่ะสร้างความอึดอัดให้คนอื่นทำไมก็ไม่รู้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้หนูจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อาจจะหยอกจะเย้าเล่นกันบ้างหนูเข้าใจได้หนูก็รักแฟนรายการแฟนคลับหนูทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าใครที่มันเกินไปเกินกว่าเหตุอ่ะหนูขอใช้วิจารณญาณตัวเองในการบล็อกอย่างเดียวแล้วก็จะไม่อะไรอีกแล้วนะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจัดไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจวงพอสและก็แสนแสบครับจากพี่เทอุเทนพรหมินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมกันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่จิราวันนะฮะสวัสดีพี่จรัสนะครับสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุญกรน้องสุดารัตน์นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเจออาหมวยอะไรวะเมดิชานะครับเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันเม้ามอยกันนิดนึงนะฮะยังไม่กลับนะกำลังจดเพลงอยู่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับของพี่บาวี่เดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกพี่ไตรรัตน์นะครับสวัสดีพี่สุภัทราพี่นักรบนะครับพี่โซนีพี่เกษมพี่นงนุชนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จ่าเพียน้ำแข็งนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกับสายหน้าไมค์กันตอนนี้น้องแป้งนะฮะน้องแป้งแบบโอ้ my god ไม่น่าเชื่อปกติจะเจอน้องแป้งวันศุกร์วันนี้น้องแป้งมาวันจันทร์เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาคุยกับน้องแป้งได้น้องแป้งใจดีนะครับ

0: ไม่ดุนะครับหมายเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขออนุญาตให้ทีมงานรับไปหน่อยนะครับเอาแว่นยังไว้อยู่เหรอแว่นขอแว่นขอแว่นก่อนนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไร่อ้อยคอยรักจากพี่หนูมิเตอร์เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีฮะ
2: สวัสดีครับคุณเมสค
1: ่
2: ะ
1: เอ้าเมื่อกี้แบบเสียงแบบเอออีกแบบนึงเลยอีกโทนึงเลยนะเออน้องอะไรน้องแวนมาน้องแวน
2: น้องแวนฮะ
1: น้องแวนจากนครปฐมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรอยู่ฮะ
2: ตอนนี้กำลังคุยพี่อยู่ฮะตอนนี้กำลังคุยกับแก๊งพ่อดีเจไปด้วยดูฟังพี่ไปด้วยฮะ
1: โอ้สุดยอดเลยฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรฮะมาแล้วมาอย่าฟังเพลงไรเพลงไร
2: บอกกล้าบอกคุยแต่หนูกล้าบอกอ้ายฮะ
1: จริงหรือเปล่ากล้าบอกอ้ายเหรอนี่อยากจะบอกอ้ายว่าอะไรจะบอกอ้ายว่าอะไร
2: อ้ายหล่อฮะ
1: น้องแวนได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกสิ่งทุกสายแล้วก็แก้พ่อดีเจทั้งหลายด้วยฮะ
1: ได้เลยฮะน้องแวนครับผมขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะแวนนะ
2: ผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีฮะ
1: ครับผมสวัสดีฮะอุ้ยน้องแวนเล่นขนาดนี้แม่อารมณ์ดีตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายคิวคิวใจครับผมก็จัดไปครับเอิ้นขวัญวรัญญาครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายครับผม

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love

1จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงเสมอจากพี่ปูพงศิษฐ์คำภีนะครับคุณอาปูนะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีสลามจากใจครับพี่เอกชัยเอ้ยคุณอาเอกชัยศรีวิชัยคุณอาดีกว่าคุณอาดีกว่าแล้วก็น้องแอม C2 นะครับแล้วก็บุษบานะฮะจากวง Mental ครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับบทเพลงจากพี่บาวี่จัดไปทั้ง 3-4 เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริสวัสดีพี่เมธนะฮะพี่ปุ๊กบอกคิดถึงนะครับโอ้ยคิดถึงเหมือนกันครับพี่ผมไม่ได้เจอพี่นาแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีแล้วจริงๆนะสวัสดีพี่สุมาลานะฮะพี่อาทิตย์ครับพี่จุ๊บแดงครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างนะฮะทักทายครับพี่สุรชัยครับพี่สุวรรณีนะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับน้องแบมสวัสดีไปถึงน้องไบนะครับน้องแชมป์นะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะน้องแบมทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนนอนเช้ามากเลยอ่ะจริงๆนะ ที่พูดบอก very good นะฮะแม่จำคำพูดผมไปแล้ว very good นะสวัสดีไปถึงใครนะคุณกฤษกรบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฟูน้องแล้วก็สวัสดีฮะไปถึงพี่วันวิสาครับพี่สุรชัยครับพี่อัญชลีสวัสดีทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับจริงๆนะพี่ปุ๊กนะวันหลังเราต้องเจอกันบ้างแล้วผมอ่ะไม่ได้เจอพี่มา 2-3 ปีคิดถึงคิดถึงนะครับเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะฝากสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับคิดถึงพี่เมธเหมือนกันตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q Life ที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักเข่าพิเศษนะครับให้สะบัดที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งคืนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างพี่เกษริบอกว่าเหมาะกับพี่เมธมากๆเลยพยุงเข่านะครับเอ้ยผมว่าพี่เมธต้องใช้อุปกรณ์พยุงเอวจริงๆนะเพราะว่า

พี่เมย์เขาใช้เอวเยอะนะครับเพราะว่าตีกอล์ฟใช่ไหมตีกอล์ฟตีกอล์ฟมันก็ต้องใช้เอวใช่ไหมฮะ ผมก็เริ่มพูดไปเรื่อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะฮะ022481366นะครับเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงดีนี้รับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
3: ้ลพบุรีครับ
2: จากลพบุรีเนาะ
3: คร
2: ับ รับฟังชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับพี่วันนี
3: ้คิดถึงของสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
2: คิดถึงของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้แก่ทุกคนเลยครับที่รู้จักผมนะครับ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะน้องเมย์กับพี่เพชรครับถามหน่อยครับ
2: ครับ
3: พ
2: ี่
3: ณเด
2: ช
3: เด
2: ี๋
3: ยวน
2: ี้
3: ไปจ
2: ั
3: ดรายการอย
2: ู่
3: ที
2: ่
3: ไหนคร
2: ับ พี่ณเดชผมก็ต้องบอกว่าพอดีแบบพี่ณเดชเขาหมดสัญญากับทางคลื่นนะครับพี่ก็เลยออกไปละทำอาชีพทางอื่นผมไม่แน่ใจว่าทำอะไร
3: คร
2: ับผม
3: ถึงแกเหมือนก
2: ัน
3: เน
2: าะก็ถึงแกเนาะ
3: เ
2: ข้าใจเลย
3: คิดถึงน้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดท่าตะโกที่มาลพบุรีตอนนั้นนะ
2: น้องไม่ถึงน้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ครับครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เฉลิมพลก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เพชรเต็มขวดคิดเต็มครับ
2: น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี้
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เชื้อรดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่เฉลิมพลขอบพระคุณมากมากครับพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอบเพลงคิดถึงจากคุณอาสอนเวสสอนสุพรรณผมขอเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่สองแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเล่นแนวคิดถึงทั้งนั้นแบบทั้งคลาสสิกทั้งสมัยใหม่เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันเลยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงจบไปมีคิดถึงพี่ไหมจากสอนคิดดีสีประจวบนะครับคิดถึงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณครับเพลงรักเพลงคิดถึงจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คิดถึงจังเลยจากคุณพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับทักทายครับไปถึงคุณพี่กมลวันพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะฮะมีใครอีกพี่จุรีนะครับสวัสดีครับผมพี่สุชาดานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ช่วงพิชยุทธนะครับพี่เมตตาผมรับชมและฟังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บุษยานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเพลงจ่อชีวิตมาฝากเป็นเพลงอะไรขอดูซิวันนี้เหรอวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมเพลงที่3นะครับมียังอีกบ่นะครับจากอ๊อฟสุรพลจังกัดอิสระนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะอันนี้ผมต้องอ่านเพราะว่ากลัวพลาดนะครับไม่ได้มันต้องมีของแบบนี้ต้องมีต้องแม่นนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงจบไปมีตี3จากบอสธีรพงศ์นะครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายครับไปถึงพี่รัชนีบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้ทักมาหลายคืนแต่ว่าฟังอยู่ค่ะนะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่หนูวานพี่สุมาลาพี่มิตรชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่าขอเป็นใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซนะฮะโอ้ช่วงนี้พี่เสกกำลังฮอตนะครับแล้วก็พี่บุษยานะครับพี่กำมลวันครับพี่สุวรรณีครับพี่สังสุราชนะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่จุรีนะครับทักทายครับพี่สุชาดานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน
2: นี่จัดไป2เพลงนะครับมีเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดตรงฉันไม่ยินตายนะครับแล้วก็ฉันมาไกลบทเพลงจากคุณไมเคิลวองนะครับนะก็ถือว่าเป็นเพลงยุค80เลยก็ว่าได้นะครับขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับพี่สุจิราครับพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังกับป้อมนี่พี่อารมณ์นะฮะแต่ยังก่อนค่ะพี่สุมาลาบอกว่ายังอยู่นะฮะพี่บุษยานะครับพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่เมื่อกี้ก็ต่อกันเลยนะทั้งมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไป4เพลงสินะครับทั้งสาวเจียงใหม่นะฮะจากแม่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็เพลงจะไปจากน้องเก๋วรรณการนะสองเพลงสาวเหนือจบไปแล้วก็ผมก็มาทางใต้ต่อทางสาวใต้นะครับมีสาวรามยามเย็นพี่บิวกัลยาณีฝนตกในทะเลนะครับพี่ราชนกศรีโลพันธ์นะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่ศรีวิไลครับพี่แก้วมณีครับพี่สันทัศน์ครับพี่ศรีวิไลบอกว่าน้องเพชรเสียงดีขึ้นแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆครับก็ช่วงนี้ก็นั่นแหละพยายามพักผ่อนเยอะๆให้พอเพียงนะครับลุงต้อยแก่แล้วสาวพรมด้วงสวัสดีครับขอเพลงแสงจันทร์มาริโฮน่านะฮะพี่จุ๊บแจงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่เกษมพี่สุธีราพี่สาวขามพี่อารมณ์นะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่วิไลครับพี่บรรเทานะฮะไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสลุดรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรครับ1158นะครับจัดไปก็บทเพลงจากน้องเดียวสวรรค์แว่นทองนะครับอย่าลืมอ้ายสวัสดีน้องสุตารัตนะฮะไม่ได้เจอกันนานประมาณ10ปีแล้วนะครับจริงนะตั้งแต่จัดรายการช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะฮะน้องสุตารัตนะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สมยงพี่คุณยายพอเพียงนะฮะพี่แสงสุราษฎร์นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าผมเล่นทั้งสาวเหนือไปละอ่ะสาวใต้ละตอนนี้สาวอีสานกันบ้างจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: ฮัลโหล1234ฮัลโหล1234เอาดังเลยก็บอกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ใกล้ๆก็ได้นี่นะดูได้มั้ยเอาพี่น้องมื้อนี้บุญบั้นเฮาเด้อนะครับหมอลำซิ่งนี่คอยไปจ้างมาได้เนี่ยคอยไปจ้างมาได้เนี่ยพวกขาขาวเฮาซูมนี่อ้ามยับเข้ามาพี่น้องหมอลำผมคันเติ้นขึ้นพี่น้องหามนั่งนี่เบิดเดินวัดนี่เด้อฟอดย่างเดี๋ยวหมอลำมีที่ภูมิงามๆเนี่ยอัศจรรย์อันซุ่มจูดผู้จะมาจูดไก่ห่านเดี๋ยวมันตื่นบุญบั้นเฮาจะให้มีเรื่องมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเด้อม่วนยังเด้อซุ่มเฮาเด้อเอาตื่นพี่น้องเด้อยา

จบไปนะฮะ3เพลงยาวๆครับไม่ว่าจะเป็นขาขาวสาวลำซิ่งนะครับจากพี่หญิงลีศรีชุมพลแล้วก็เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอมีแห้งนะฮะบทเพลงจากน้องลำไยไห้ทองคำแล้วก็รถแห่รถยุนะครับจากน้องกระต่ายพันนิพานั่นเองทักทายครับไปทางFacebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะฮะที่เพิ่งตื่นมาตอนนี้มารับฟังนะครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะบอกว่าเต้นเพลงแบดให้หน่อยค่ะจะเห็นอกเด้งของน้องเพชรนะฮะเอาไว้ก่อน โอ้ยถ้าเต้นของแบดนะอุ้ยผมฝึกมาตลอดชีวิตเขาบอกเลย พี่สิงห์วิไลถามว่าน้องเพชรหิวไหมคะหิวนะหิวอะไรดีนั่นสินะหิวอะไรดีนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้อง everyday smile smile นะฮะหรือว่าน้องปูเป้นั่นเองนะบอกว่าดีเจจะไม่พูดสักคำหรอคะนะฮะยังไม่ถึงเวลาเราอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสวัสดีไปถึงน้องปัมมี่นะฮะหรือว่าน้องดาราวันนะครับต่อไปจะเรียกว่าน้องดาราวันแล้วกันนะน้องดาราวันนะครับบอกว่าอยากฟังเสื้อดำเด้าหน่อยเสื้อดำเด้าๆใช่ไหมเสียดายเนาะถ้าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครเนาะน้องสตารัตยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมจ๊ะนะพี่สว่างครับพี่หนูริ่งฮะพี่ลำพี่สัมพันธ์นะพี่รัชนีพี่เยเฮอร์พี่บรรเทาบอกว่าตอนนี้ได้เหงื่อครึ่งถังนะครับโอ้โหครึ่งถังเลยล่ะฮะเยอะนะพี่ศรีวิไลบอกว่าหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมคะน้องเพชรถูกต้องครับพี่ศรีวิไลพี่ศรีวิไลเข้าใจผมนะฮะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกนะเป็นแบบนั่นแหละมันสาธารณะผู้ใหญ่ก็ฟังอยู่เยอะแล้วก็ทักทายครับไปถึงหลายๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะนะครับนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงจัดไปเอาใจวัยรุ่นเจนซีนะเอาใจวัยรุ่นเจนซีอย่างน้องสุตารัตน์แล้วก็พี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นเจนซีเหมือนกันนะครับน้องดาราวันน้องดาราวันน้องปูเป้ด้วยนะครับเจนซีกันหมดเลยทุกคน บทเพลงนี้นะฮะโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายช่วงนี้คือกำลังฮอตฮิตมากๆนะครับน้องโบกี้นะแล้วก็เลยต่อด้วยเจฟไปเลยเจฟสเตอร์แล้วกันนะฮะเหมือนวิวาห์นะครับเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรนามนามนะ
1: วิมาน
0: น้ำใช่ไหมขอบคุณน้องช้างนะฮะลืมชื่อไปผมจำแต่โมยอมแล้วโม

จำแค่ตอนนั้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 15:00กับผมเป้พุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป้พุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ฝั่งทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ 5:12 น.เช้าวันอังคาร28เดือนกรกฎาคม2569นะคะวันนี้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเช้าวันหยุด
0: วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเน
1: า
0: ะสามวันยาวๆวันศุกร์วันอะไรวันศุกร์วันหยุดพิเศษอย่างนี้ละกันเนาะ
1: วันโบนัสโบนัส
0: แล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดปกตินะคะก็วันนี้ทักทายกันนะคะอาจจะเงียบๆหน่อยเนาะในเพจ200กว่าท่านนะคะก็เข้ามาแล้วจากเนเธอร์แลนด์พิสุนะคะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ประเทศเดียวกันเนาะพี่วันเพ็ญพี่หนูคำเพ็งพี่เพ็ญศรีพี่วันนีจากจังหวัดเลยนะคะพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ไม่ได้เข้ามาทักแต่รับทุกคนพี่สันทัศน์พี่สงเหล่าศรีจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ฝนตกเมื่อคืนอากาศดีมากเช้านี้ที่สุรินทร์นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกเมื่อสักครู่ทักทายแต่อ่านชื่อไม่ออกหมายถึงคืออะไรคะพี่ฟังอยู่ที่บอลวินนะคะพี่สมพิษใครฟังอยู่ที่ไหนก็ทักทายด้วยนะเพราะว่าวันนี้จะมีฝนที่อำเภอเขวาศรีนรินทร์จังหวัดไหนเขวาศรีนรินทร์ที่ปัญญาพร
1: ครับ
0: อำเภอเขวาศรีนรินทร์อำเภอชื่อยาวๆนะคะ
1: สุรินทร์นะพี่นี่เสิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บเลยฮะ
0: สุรินทร์เหมือนกันเหรอ
1: สุรินทร์
0: ค่ะชื่ออำเภอยาวดีจังนะคะฝนตกที่ไหนบ้างวันนี้นะคะฝนตกพรำพรำที่หนักมากวันนี้ห้าภาคโดนถล่มอุตุกรมอุตุใช้คำว่าโดนถล่มหรือว่าถือใช้เองก็วันนี้ที่โอ้หนักมากคือจังหวัดตราดวันนี้ภาคตะวันออกค่ะลุง
1: โอ้โหครับผมมันตราดชุ่มฉ่ำเราก็อยากให้ตกนะที่กรุงเทพนี่อยากให้แบบว่าพอเป็นวันหยุดนี่ไม่ใช่โหร้อนเปรี้ยงนะ
0: อันที่หนักมากวันนี้มีตราดจันทบุรีและนองพังงาแล้วก็หนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลนี่หนักมากนะที่หนักธรรมดาก็มีหลายจังหวัดภาคเหนือที่เหลืออีสานที่ไม่เอ่ยภาคกลางมีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีภาคตะวันออกก็เพิ่มนครนายกปราจีนบุรีระยองแล้วก็ภาคใต้มีชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะอันนี้ที่หนักธรรมดาไม่ได้หนักมาก
1: สังเกตว่าฝนนี่มันจะมาช่วงบ่ายๆนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เช้าๆนี่แม่บ้านจะชอบซักผ้าก่อนถ้ามีแดดนะซักผ้าม
0: ีแดดนิดนึงค่ะตัดผ้าก่อนแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เก็บผ้านะคะเก็บเข้าเก็บออกอยู่นั่นเพราะว่ามันเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะสำหรับฝนตกเนาะก็จะมีไข้หวัดเนาะส่วนใหญ่ฝนตกก็จะมีไข้หวัดค่ะส่วนเรื่องข่าวอื่นหลังไมค์วันนี้น้องแป้งนะคะนานๆน้องแป้งจะมา022481366โทรมาได้เลยนะคะบอกข่าวเล่าความหนึ่งสายนะคะมาคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานมีข่าวนักท่องเที่ยว4คนมาจากประเทศไหนเนี่ยรอบซุกต้นกัญชาในกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมเดินทางออกราชนาจักรที่ภูเก็ตค่ะโอ้โหกี่กิโลเนี่ย33กิโลนะคะรวบ4นักท่องเที่ยวคาสนามบินภูเก็ต ลักลอบขนดอกกัญชากว่า33กิโลก็โอ้ราย4รายเลยนะคะเป็นอุ้ยเป็นเด็กอะอายุ18 19กันเองรวม18 2คนเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์สัญชาติฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์2คนนะคะแล้วก็อีกคนนึงสัญชาติฝรั่งเศสด้วยเหมือนกัน4คน
1: โอ้อ
0: ายุ18 2คน19แล้วก็อายุ26นะคะก็ของกลางก็เป็นกัญชาแปรรูปและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก 33.6 กิโลซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเตรียมจะนำออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดก็สารภาพว่าของตัวเองเป็นกัญชาของตัวเองทั้ง4คนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพอตรวจสอบเจอก็สารภาพว่าก็ใช่ก็เตรียมจะเอากัญชาออกไปโดยไม่ผ่านวิธีการศุลกากร
1: โอ้
0: เขาคิดยังไง
1: ผมไม่รู้ว่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายป่ะพี่ว่าอ้าวคนชอบผิดกฎหมายหรอ
0: เสรีอะไรหรือเปล่าเขาอ้างกัญชาเสรีไหมอ้
1: าวเขาไปซื้อมาจากข้างถนนที่เป็นร้านเลยนี
0: ่โอ้ยเอาไปตั้ง30กว่ากิโลเลยเหร
1: อ
0: มันก็ดูเยอะไปนะอ๋อเขาทำมาแบบนี้เราเพิ่งเห็นคือเขาแพ็คสุญญากาศเป็นแท่งๆไปอ่ะราคาคงจะสูงน่าดูเนาะ
1: อันนี้คือไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องรับจ้างคนหิ้วเลยนะหิ้วกันไปเองเลยเนาะ
0: หิ้วกันไปเองเลยเอาไปเพื่อการค้าเหรอ
1: ไปโดนจับตรงไหนนะพี่ตรงด่าน
0: สนามบินภูเก็ตเลยค่ะคาสนามบินเลยยังไม่ทันได้ออกตรงอาคารผู้โดยสารขาออก
1: โอ้
0: ค่ะ
1: แจ็คพอตจริงๆเนาะไปเจอ
0: เขาก็ดูผลปกติอะใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมจะกลับบ้านละอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาไม่รู้กฎหมายหรือยังไงอะไม่ทราบเหมือนกันเนาะคือถ้าผ่านก็ผ่านหรือเปล่า
1: เราไปเราจะนึกว่าเอ๊ะไปขั้นตอนไหนถึงรู้ว่า

0: ป็นกัญชาพี่เนาะ
1: ก็ขั้นตอนน่าจะเอ็กซเรย์กระเป๋านั่นแหละ
0: โ
1: อ้ตอนที่เอ็กซเรย์กระเป๋าขาออกสายพาน
0: ครับ
1: ก็คือก็เรียกว่าจับกันง่ายๆอ่ะเอาเหมือนนักท่องเที่ยวไม่ได้คือเหมือนเขาไม่รู้เหรอหรือยังไงว่ามันเอาออกไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้เอาถ้าคุณมาก็เสพอยู่ภายในนี่แหละเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีร้านอยู่อ่ะเสพได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าก็จริงๆมันผิดกฎหมายนะคะกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะหรือหลายคนยังเข้าใจว่าเราเสรีกัญชาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้เสรีนะตอนนี้เราเสรีแค่ใบกระท่อมอย่างเดียวนะคะใบกระท่อมมีพกได้นะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมก็โดนจับไปเรียบร้อยค่ะเมื่อคืนนี้เองมั้งใช่เมื่อคืนนี้เองค่ะตอนดึกเลยฝันลง
0: ครับผม
1: ที่สนามบินภูเก็ตนะคะ
0: อย่างนี้ต้องศึกษากฎหมายนะพี่เนาะ
1: ใช
0: ่จะไปประเทศไหนต้องศึกษากฎหมายเขาให้ดี
1: โดนจับกันบ่อยนะโดนจับกันบ่อยนิ้วของบ้างอะไรบ้างคนไทยก็ไปจับที่ต่างประเทศต่างประเทศก็มาโดนจับที่ไทยนะแสดงว่ายาเสพติดมันก็มีทั่วโลกใช่ไหม
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เมื่อวานที่พัทยาน้องปรืออีกแล้วนะคะโอ้นี่มีอินเดียกี่คน3คนนะคะถูกแก๊งปากีอินเดียด้วยกันเองแหละมาจับเรียกค่าไทยกันอยู่10ล้านลูปีค่ะน้องโน
0: ้ตเฮ้ยอย่างกันในหนัง
1: เหมือนในหนังเลย
0: ที่บ้านเราเนี่ยนะฮะโอ้โห
1: ใช่มามัดมือมัดเท้าด้วยนะ
0: ครับ
1: คือตำรวจไปช่วยได้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นนะคะสร้างเรียงรายติดกันติดกันหลังอยู่ริมถนนซอยบ้านตาโต้นะคะเพราะว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ตัวทันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคนละทิศละทางหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปในบ้านบนห้องนอนชั้นสองเจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดียสองคนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มีผ้าเทปปิดปากอีกห้องหนึ่งก็เจออินเดียอีกคนหนึ่งอยู่ในภาพเดียวกันเลยค่ะสับสองคนแรกเนาะสามคนนี้ตำรวจบอกว่าสะบักสะบอมมากขาทั้งสองอ่ะข้อเท้าด้วยถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำแล้วก็หนึ่งในผู้ก่อเหตุนั้นถูกผู้กระทำเนาะถูกสีสเปรย์มาพ่นตามร่างกายคล้ายแต่ว่าทำให้มีเลือดไหลอ่ะเอาสีแดงอ่ะมาพ่นให้ดูเหมือนมีเลือดนะคะสามคนพอตำรวจช่วยก็ดีใจติดต่อหาญาติที่อินเดียนะคะว่าตำรวจไทยช่วยได้แล้วนะอายุ23 24 26 3คนนี้ให้ข้อมูลว่าซื้อทัวร์มาเที่ยวไทยในราคาคนละ 70,000 บาท7วันเดินทางมาถึงปุ๊บก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาเลยไปถึงก็ลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงริมถนนสุขุมวิทนะคะจากนั้นก็มีอินเดียขี่มอเตอร์ไซค์มารับอินเดียด้วยกันเนาะแล้วก็พามาที่บ้านหลังเนี้ยนั่งซ้อนกันมาทีละคนพอมาถึงปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นชาวปากี4คนอินเดีย1จับมัดมือมัดเท้าใช้ผ้าเทปปิดปากเลยค่ะเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ให้นอนราบบนที่นอนก่อนจะให้ห้อยหัวลงพื้นจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาไม้ฟาดที่ข้อเท้าอย่างแรงค่ะฟาดแล้วก็ข่มขู่ให้โทรหาไปที่อินเดียโดยใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมพร้อมขู่รีดเงินจากญาติที่อินเดียแลกกับการปล่อยตัวคิดเป็นเงินรวมกัน10ล้านรูปีก็ประมาณ3ล้าน5ไทยนะคะถูกจับขังตั้งแต่วันที่21แล้วน้อง
0: ครับ
1: ไม่ให้ทำอะไรเลยอดข้าวอดน้ำเข้าห้องน้ำที่เยี่ยวก็ไม่ให้จนเวลาล่วงเลยผ่านไป5วันถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายทุกปีทุกวันตอนแรกก็คิดว่าคงตายที่นี่แหละไม่มีโอกาสได้กลับประเทศแล้วจนสุดท้ายตำรวจมาช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะรวมแล้วก็7วัน
0: อ
1: ื
0: ยังดีนะติดต่อตำรวจไทยได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หาทางเอาตัวรอดจนได้นะฮะเออคล้ายๆเวลาเราคอลเซ็นเตอร์จับคนไทยด้วยการหลอกนะ
1: อันนี้อันนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อินเดียหลอกกันเองเขาก็บอกว่าตำรวจเมื่อวานที่ตมบอกว่าสืบยากมากเลยคดีนี้เพราะว่าอะไรกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาใช้เบอร์โทรผ่านเครือข่ายประเทศของดูไบอ่ะสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วโทรไปหลอกญาติที่อินเดียเลยยากมากในการแกะรอยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถสะกดรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาที่นี่แหละมาที่ทาวน์เฮาส์นะคะแต่ว่าพอตำรวจจะไปถึงเนี่ยไอ้พวกผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ5คนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไปคนละทิศละทางก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์รูปแบบใหม่คือลักษณะก็คือว่าหลอกขายทัวร์ในราคาถูกให้เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาพอเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาเที่ยวก็จะก่อเหตุไปรับแล้วก็ลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่ก็คือเขาโทรไปหากลุ่มญาติที่อินเดียค่ะลงลักษณะแบบนี
0: ้
1: สามคนนี้รอดโชคดีมากก็คือว่าทางญาติที่อินเดียน่ะโทรข้ามประเทศมาขอความช่วยเหลือที่ตำรวจไทยนะคะว่าให้ตามหาญาติสามคนนี้หน่อยคาดว่าน่าจะถูกจับตัวก็ประชุมวางแผนแล้วก็เจอจริงด้วย
0: โอ้โหโชคยังดีนะโชคยังดีที่ติดต่อกันได้นะ
1: โอ้ก็เรียกว่าโคตรโชคดีเลยเนาะ
0: ครับ
1: ดูดิมันมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้ถอดเสื้อด้วยนะให้นุ่งกางเกงในตัวเดียวอันนี้ที่ตำรวจถ่ายรูปนี่คือให้ใส่เสื้อแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ทรมานเนี่ยมันก็โอ้โหเอาสเปรย์มาฉีดตามร่างกายให้เห็นว่ามีเลือดแล้วก็ทางโน้นก็จะได้เห็นภาพเหมือนกับว่าใช้วิดีโอคอลกันนะแล้วก็ให้รีบโอนเงินเพราะว่าทางนี้บาดเจ็บหนักแล้วอะไรประมาณเนี้ย
0: อ๋อโหการละครอินเดียการละครสุดๆระดับบอลลีวูดนะครับได้ยินเสียงไก่ขันแล้วพี่ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
1: ได้ยินเอามาแล้วได้ยินเสียงไก่มาแล้วไปรับกัน
0: ครับผม
1: สวัสดีพี่ไก่ค่ะ
0: เป
1: ิ
0: ดได้เส
1: ีย
0: งไก่ขันเปิดได้เสียงไก่ขันมาเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีไก่ก่อนจากไหนคะหนองคายเหรอคะ
2: ครับ
1: คุณลุงสิริใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอเคสวัสดีค่ะโอ้โหค่ะ
2: เสียงไก่อยู่ข้างบ้านนะครับ
0: ข้างบ้านนี่นะโอ้โหนี่มันปลุกเราด้วยไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติ
2: เป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ตอนเช้าตื่น
2: เช้าตื่นไม่การทั้งวันนะครับวันนี้ผมมีอะไรมาปรึกษาหน่อยนะครับ
0: ครับผม
2: แบบที่ว่าปี2554นะครับผมกลับมาอยู่บ้านทำงานที่เมืองนอกผมกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้น
1: 15ปีละ
2: ครับลุงที่เป็นเขาเป็นแฟนของพี่สาวภรรยานะครับเขาชวนให้ผมไปออกไปทำกิจอะไรนะทำกิจการฟาร์มหมูส่งหมูนะครับ
1: อ๋อร่วมหุ้นกันนี้เหรอคะ
2: ครับไม่ใช่ร่วมหุ้นนะครับเขาให้ผมไปออกรถให
1: ้
2: โดยบอกรถให้หลังจากนั้นเขาก็บอกให้ผมไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็พาผมไปสวนกรมสัมภาระแต่ผมไม่ได้เซ็นนะตอนนั้นผมมองเห็นลางๆยังลางๆอยู่ยังไม่ได้ถ่ายตัดหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดบัญชีตามที่เขาพูดนั่นแหละต่อมาปี59ผมก็ตาบอดใช่ไหมตาบอดแล้วก็มองเห็นลางๆไม่เกิน3เมตรผมมองเห็นทีนี้ผมก็ถือเอาชื่อไปสวมสิทธิ์เสียภาษีตลอดผมบอกให้เขายกเลิกหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี61นั่นน่ะบัตรอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง
1: เขาทำธุรกิจในชื่อของลุงสิริอย่างนี้เหรอคะ
2: ไม่ใช่ที่ของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขาเป็นพันลงเขาทำไม่ได้เขาก็เอาชื่อผมไปแทนในฐานะเป็นพี่น้องกันเขาเป็นภรรยาของแฟนผมนะเข ทีนี้ผมก็บอกเขาทุกครั้งทุกครั้งเขาก็ว่าเขาจำเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่างนี้นะทีนี
1: ้
2: ลงบัญชีลงบัตรสวัสดิการอย่างรัฐทีไรผมก็ไม่ได้สักทีเขาว่าเป็นคนรวยเกิน100,000 100,000
1: อ๋อมีรายได้เข้ามา
2: ครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไปอุทธรหรือว่าอะไรก็กลัวความผิดผมจึงไม่ได้โทรมาปรึกษาก่อนว่าผมเป็นบัญชีม้าไหมลักษณะอย่างนี
3: ้อืมแล้ว
2: เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับ
3: แล้วทุกวันนี้ธุรกิจที่บ้านเป็นยังไงครับพี่ดีหรือไม่ดี
2: ของเขาก็ดีนะครับแต่ผมก็เป็นคนพิการเพราะว่าตาบอดมองเห็นจะไปไหนก็ลำบาก
3: เขาธุรกิจเขาดีแต่เขามีส่วนแบ่งอะไรให้เราไหม
2: ไม่มีครับไม่มี
1: ไม่มีเลย
3: ใช้ชื่อเราแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรให้กับเราไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม
2: ไม่เกี่ยวกันเลยผมถึงบอกว่า
3: เขาเป็นทำฟาร์มมูฟาร์มหมูอะไรก็เลือกก็เขาไม่เคยแบ่งอะไรให้เรา
2: ไม่เคยไม่เคยครับ
1: โอ้แต่จริงๆนะถ้าเขาทำธุรกิจรายได้ดีเขาจะต้องมาเป็นเงินเดือนอะไรให้เราบ้างเนาะ
2: เขาเคยบอกนะที่เป็นพี่สาวแฟนเนี่ยเขาว่าจะชดใช้นะที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจากลุงตู่จากคุณยิ่งรักก็จากคุณยิ่งอย่างเงี้ยเขาว่าจะให้ถ้าไม่ได้เขาจะให้300ต่อเดือนแต่เขาพูดแค่นั้นแหละเขาไม่เคยให้นะ
1: เขาแค่พูดเคยพูดแต่ไม่เคยให
2: ้เขาไม่เคยชดเชยอะไรแต่ผมไม่ต้องการหรอกชดเชยอะไรแหละไอ้300บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมก็ไม่ต้องการหรอกถ้ามันไม่ได้แต่ผมอยากเอาสิทธิ์ของผมขึ้นมาถ้าผมจะไปคนสิทธิ์เนี่ยผมยังมีความผิดอะไรมากมายไหมผมมาถ
3: ึ
2: ง
3: แล้ว
2: แ
3: ล้วทำไมเขาไม่ใช้ชื่อเขาในการทำธุรกิจนะฮะ
2: เพราะว่าตอนแรกเขาว่าเขาเป็นเขาจะเป็นพันโรงไงพันโรงในฟาร์มนั่นแหละมันทำงาน2ตำแหน่งไม่ได้เขาก็เลยให้ผมทำก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะมาโอนเป็นชื่อของเขาแต่เขาก็พูดแค่ปาดมาผ่านมาเรื่อยๆวันที่25มิถุนายนกรมสรรพากรก็ยังมาเก็บเงินจากผมเลย800ผมก็ถามเขาอยู่ว่าเก็บทำไมไหนบ้าเอาชื่อผมบอกแล้วตั้งแต่ปี61นู่นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็โกหกมาเรื่อยๆเขาเอาบัตรผมไปทำโดยพนักงานไปกรมสรรพากรผมก็ไม่ได้เซ็นชื่อผมว่าผมเอาเสร็จแล้วเหรอ ผมเซ็นไม่ได้ผมจะลายนิ้วมือผมแต่ปู่ให้อย่างนี้อ่ะแต่เขาบอกว่าจริงแล้วเขาทำมาอย่างนี้นะครับ
1: แล้วตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมคุยกับเขาว่าให้ไปยกเลิก
2: ถามนะครับผมก็โทรกับเขาบอกว่าเขาให้ไปยกเลิกนะมันจะมีปัญหา
1: เออ
2: มีปัญหาในภายภาคหน้าเขาก็ว่าโอเคเขาจะทำให้ลูกสาวเขาแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ก็เปลี่ยนแล้วทำไมต้องมาเสียภาษีอีกวันที่25ที่ผ่านมานะครับ800เท่าไหร่นะ896บาท 1% มันก็จะ 89,000 นะครับ
1: ก็ยังเสียภาษีเสียภาษีนี่คือโอนไปที่ไหนคะไปที่กรมสรรพากรเลยเหรอ
2: ก็เขาโอนเองเขาไม่ให้ผมเดือดร้อนหรอกเขาทำหน้าที่หมดทุกอย่างแหละ
1: แต่ว่าเราเสียสิทธิ์เพราะว่าเรามีรายได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เราเสียสิทธิ์ทุกอย่างเลยน้องๆเพราะว่าดูแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำกำไรอยู่นะถ้าเสียภาษีเนาะ
2: ทำไรก็มีใบส่งจากบริษัทมา15มันก็แสนกว่าอย่างเงี้ยมันก็มีทำไมมีกำไร
3: ถ้าจะแนะนำกันให้หนูขนาดไปแจ้งความมันก็จะดูหักหานกันไปไหม
2: ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ขนาดผมพูดออกมาอย่างเงี้ยแฟนผมก็ทะเลาะกันเรื่อยๆในครอบครัวเขาเป็นพี่สาวแฟนผมอะ
1: ที
3: ่
1: สาวแฟนเลย
3: ก็คือมันก็จะถ้าเกิดเราดำเนินตามว่ากันไปตามกฎหมายเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมตามที่คิดเลยมันมีเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเข้ามาด้วยนะพี่สีสีต้องคุยจับเข่าคุยกันอย่างเดิมพี่ต้องใช้น้ำเย็น
1: ว่าอย่างเง
3: ี้
1: ยก็ถ้าม
3: ี
1: รายได้ก็ต้องแบ่งอ่ะหรือถ้ายังไงก็ต้องไม
2: ่
1: ใช้ช
2: ื่
1: อเรา
2: ครับผมก็ขอร้องเขาอย่างนั้นแหละว่าไปเปลี่ยนชื่อให้หน่อยนะเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้ไปอย่างนี้ผมก็ต้องบัง
3: แฟนแล้วแฟนที่เมื่อกี้พี่บอกพูดแบบนี้แฟนจะว่าเราเลยเหรอ
1: โกรธกันเลยใช่ไหม
2: ถ้าผมพูดให้เขาถ้าทีมเขาเนี่ยเขาจะโกรธเราเลยแฟนนะเพราะเขา
1: ก็จะโกรธเราก
2: ันมาก
1: แต่เป็นญาติเขา
2: ครับผมเขาเขาเป็นสามีของญาติเขา
3: ไม่มีน้ำใจเลยเหรอเขาจะว่าพี่ว่าอะไรเธอไม่มีน้ำใจเลยเหรอนี่ญาติ
2: เพราะอย่าง
3: น
2: ี้เนี่ย
3: น้องมันไม่ช่วยกันเลยเหรอ
2: ผมไปอยู่สิงคโปร์20ปีเขาก็รีบสั่งให้ผมกลับคืนมาบ้านตอนนั้นเขาว่ามันทำธุรกิจร่วมกับเขาน
4: ี่มีลูกด้วยกันไหมคะคุณลุง
2: มี
4: คุณลุงสิริมีลูกกี่คน
2: มีลูก2คนครับคนหนึ่งก็
4: ลูก
2: มันเหมือนมี2คนครับลูกชายคนหนึ่งแต่ไม่ทำ6ปีแล้วนอนเสียอยู่ที่บ้านนี่แหละ
4: ฮะ
2: ใ
3: จนอนอะไรนอนเสีย
2: ครับนอนอยู่ที่
4: เสียอะไร
2: ก็ไม่รู้ว่าเสียอะไรเพราะคิดว่าเสียนะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนอ่ะเขานอน
4: ไม่ไปไหนเลยแล้วเอาเงินจากไหนใช้ค่ะคุณลุง
2: ก็อาศัยเบี้ยผู้พิการจากกลุ่มนี่แหละบางครั้งก็
4: โอ้ใจแล้วอีกคนนึงอะคะ
2: หอยาอีกคนหนึ่งเขาก็มีแฟนแล้วแฟนเขาจ่าเขามีลูกด้วยกัน2คนเขาไปเมืองนอกแต่เขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรหรอก
4: ไม่เราปรึกษาเรื่องนี้เขาได้ไหมอีกลูกอีกคนหนึ่งลองปรึกษาลูกดูว่าต้องทำยังไงอย่างกรณีแบบนี้ค่ะ
2: ปรึกษาตลอดนะครับปรึกษานาน
4: ปรึกษาตลอดลูกก็ไม่ว่าอะไรเหรอคะ
2: ก็ไม่ว่าอะไรมีแต่ว่าเขาไม่ทำให้ได้เหรออย่างเงี้ย
4: แล้วก็ไม่เอื้ออะไร
2: นะครับลูกสาวเขาอยู่ไต้หวัน
4: โอ้อยู่ไต้หวัน
2: แต่เขาแย่
3: งนี้นะผมว่าต้องแช่น้ำเย็นลูก
2: บ้าน
3: ตะมนต์พี่สี่ต้องไปคุยกับแฟนคุยกับภรรยาดูว่าคุยในแนวให้เขาเห็นอกเห็นใจเราคุยเหมือนกับบอกเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาไปบอกทางญาติเขาอ่ะให้บอกทางพี่สาวเขาอ่ะ
2: เขาก็พูดอยู่นะญาติเขาเนี่ยแต่เขาหูตึงไงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ปีนั้นเดี๋ยวก็ปีนี้เย็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
4: โอ้
3: ก็ต้องให้
2: คร
3: ับ เนี่ยต้องไปให้แฟนเป็นคนพูดแหละถ้าไม่งั้นความสัมพันธ์ทุกฝ่ายมันก็ต้องจบพี่ต้องเลิกจากไปคุยกับภรรยาม
2: ีผลอะไรไหมครับเนี่ยอุทธรณ์ที่อำเภอเนี่ยครับ
4: เอาหมายถึงว่าไปอุทธรณ์สิทธิ์อันนี้เหรอคะ
2: ครับขอ
4: สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ครับอยากได้สิทธิ์คืนนะครับ
4: แล้วอยากได้สิทธิ์คืนมามันก็ค้านกับที่คุณลุงมีรายได้นั่นแหละค่ะ
2: ก็เลยข้ออย่างว่านั่นแหละครับปล่อย
4: มาดูทอนมันคือยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่า
2: ครับ
4: ดูบัญชีจากธนาคารคุณลุงก็เงินเข้าพุ๊บๆๆทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะอุทธรณ์ยังไงก็ไม่ได้
2: ครับ
4: หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีรายได้นะ
2: ครับ
3: ต้องคุยกับที่บ้านก่อนว่าให้เขาเอาชื่อเราออกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วไปนับหนึ่งกันใหม่
4: ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ก่อน
2: อย่างนั้นนะครับ
4: ต้องเคลียร์เรื่องนี้เรื่องส่วนตัวนี้ได้ก่อนค่ะคุณลุง
3: ต้องคุยกับภรรยาให้ได้ก่อนครับให้เขามาอยู่ข้างเราแล้วก็ไปคุยกับพี่สาวเขาครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เนาะขอบคุณ
3: ทางเดียวเลยพี่คือถ้าจะไม่ใช้ทางกฎหมายต้องทางเดียวเลยก็คือคุยกับภรรยาให้ได้พี่ค่อยๆให้เขาเห็นใจเราพี่ให้เขาเห็นใจเรา
4: เนาะ
2: ครับ
4: ค่ะค่ะโชคดีค่ะคุณลุง
3: สิริสู้ๆนะพี่สู้ๆนะครับพี่สู้ๆนะ
2: ครับผม
4: สวัสดีค่ะ
3: ไว้มาอัปเดตกัน

0: คือคนเห็นใจคุณลุงเนาะคุณลุงสิริใช่ไหมคะเออเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะต้องเคลียร์เรื่องบ้านให้ได้ก่อนซึ่งนี่แหละที่บ้านเนี่ยค่ะจะไปอุทธรณ์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าหลักฐานมันก็มีอยู่ใช่ไหม
1: มันชื่อเราอ่ะที่มีรายได้
0: ใช่ค่ะใช่มีกระดาษถึงแนะนำว่าคุยทำไมปรึกษาตำรวจเลยนี่ค่ะ
1: ญาติก็ญาติกันในครอบครัวเมื่อกี้ถามว่าอะไรใช่ไหมถ้าเขาไม่อยากทะเลาะกันน่ะ
0: ไม่แต่ถ้าเขาช่วยเหลือเรานะเอาสมมติว่าก็มีรายได้ใช่ไหมกำไรผลกำไรก็มาแบ่งปันให้กับบ้านนี้บ้างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถูกไหมใช่ไหมน้องรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: เดือนนึงอะเงินแกอยากได้
0: เดือนนึง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมห้าร้อยหนึ่งพันน่ะหยิบยื่นมา
1: แต่ไม่ฟังแกไม่อยากได้เงินพี่แกอยากได้ความถูกต้องแกอยากได้สิทธิ์แกคืน
0: โอ้
1: ใช่ไหมก็ได้สิทธิ์แกไม่ได้อยากได้หรอกเพื่อน
0: ต้องจะได้สิทธิ์ตรงนั้นคืนก็เอาพอเปรียบเทียบว่าสิทธิ์สิทธิ์บัตรประชารัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกก็อาจจะได้300ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าบ้านนั้นก็มีผลกำไรดูดีมากก็หยิบยื่นมาซื้อข้าวซื้อของมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาไหมไหนๆก็เป็นญาติเออคุณจ่ายภาษีถูกต้องโอเคนั้นดีจ่ายภาษีมีผลกำไรสรรพากรก็เก็บไปแล้วก็ผลกำไรที่เหลือก็มาแบ่งปันบ้านคุณลุงนะดูแลกันน่ะในฐานะญาติพี่น้องอ่ะได้ไหมอ่ะ
1: คือถ้ามันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีกันได้บ้างอ่ะก็อย่างน้อยก็มาทำกันเถอะถ้าเกิดว่ายังจะเหมือนกับนะยังอยากจะเป็นญาติกันอยู่ค่ะคุณเอาชื่อเข้าไปจนเราไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เนาะ
0: นี่คือฟังดูแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คือเขาอาจจะรับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนี่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะดูแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็คือใช้บัญชีใช้ชื่อใช้อะไรเสร็จสรรพเพราะว่าสรรพากรมาเก็บเนี่ยคุณลุงบอกสรรพากรเพิ่งมาเก็บเงินไปเสียภาษีมาอ้าวก็แสดงว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลย
1: ครับ
0: อันเนี้ยค่ะ
1: ฝากน้องยาอย่างเสียภาษี800นี่ใครจ่ายเราหรือเขาจ่ายเขาเก็บเราเนี่ยเขาจ่ายให้เราหรือว่าไง
0: ลุงจ่ายเมื่อกี้ได้ยินที่พี่ลุงบอกอะลุงบอกว่าผมจ่าย
1: แล้วจ่ายอีกใช่ไหม
0: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเลยแล้วลุงจะอดทนไปทำไมเพื่ออะไร
1: อย่าทะเลาะกันในครอบครัวอีกไม่ได้
0: ใช่ไหมงั้นลูกก็พึ่งพาไม่ได
1: ้สู้ๆถึงให้กำลังใจกันไปเนาะต้องคุยกันในนี้ต้องคุยกันในบ้านต้องคุยกันคุยกันนะฮะชีวิตนะชีวิตคนเรามันต้องสู้นะครับมันก็เหมือนกันจะไม่ได้โชคดีเสมอไปเหมือนนี่ฮะที่แม่ค้าท่านนี้นะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือเราเคยเห็นนะบางทีร้านที่อยู่ตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยเวลาเขากลางคืนจะปิดร้านเนี่ยเขาจะใช้ผ้าใบคลุมเน
0: า
1: ะใช้ผ้าใบคลุมไว
0: ้
1: เหมือนร้านขายของ20 บาทร้านขายของร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ผ้าใบคลุมไว้เช้าเขามาเปิดใหม่นะครับโอ้ใครจะไปคิดว่านะฮะโจรเนี่ยมันจะมาถึงขนาดกรีดเต็นท์แล้วเข้าไปขโมยของนะครับ
0: ช่วงกลางคืนเลยเนาะ
1: ช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแม่ค้าท่านนี้เนี่ยขายของอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับนะถนนคนเดินแถวบางบัวทองนะเขาบอกว่าที่หลังโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นนะครับบางกรวยไซน้อยพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะฮะเธอเนี่ยมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาเอาทองกับเงินไป600,000นะพี
0: ่เดี๋ยวเก็บทองกับเก็บเงินไว้ตรงนี้เหรอ
1: โอ้ทำไมเก็บทองตรงนี้
0: เงินพี่
1: ทอง9บาทเงินสดอีก70,000นะแกถึงนั่งร้องไห้อยู่เลยนะฮะ
0: เก็บไว้ในเพลิงเนี่ยนะ
1: เก็บไว้ที่ร้านเนี่ยนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวร้านมันเป็นลักษณะยังไงอ่ะ
1: ก็อ
0: ยู่ในเต็นท์ไหมอยู่ในเพลิง
1: ใช่เป็นเหมือนในเต็นท์แล้วผ้าใบคลุมไว้อ่ะพี่นะครับ
0: โอ้ยแล้วมันไม่ได้เก็บที่บ้านอ่ะพี่
1: เนี่ยเธอก็เสียดายเสียใจอยู่เนี่ยฮะเธอก็นั่งร้องไห้อยู่นะครับอายุ44ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเธอเล่าอย่างนี้เธอบอกว่าตอนประมาณสัก6โมงเช้าเนี่ยในใกล้ๆเวลาเราเนี่ยนะฮะของวันที่26กรกฎาคมนะครับคนร้ายเนี่ยกรีดเต็นท์ซึ่งเธออาศัยเป็นที่พักหลับนอนเลยนะครับในระหว่างขายของ
0: ด้วยพักที่นี่ด้วยออกงาน
1: ใช่มาออกงาน10วันนะออกร้าน10วันเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวมา
0: เอามาด้วยพกมา
1: ก็มาด้วยนะเพราะว่าคือเธอก็กลางวันก็ขายของที่กลางคืนก็นอนอยู่ที่นี่เลยนะครับ
0: เธอ
1: ก็เอาของอะไรมาเก็บไว้ที่นี่นะฮะก็เป็นสร้อย5บาท1เส้น2บาท1เส้นนะครับพระเลี่ยมทอง1บาทนะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับมีหลวงพ่อต่างๆเลยนะฮะแล้วก็มีเงินสดอีกที่หมุนเป็นเงินหมุนสำหรับขายของอีก 70,000 นี่ฮะพอนักข่าวไปถามเนี่ยนะครับโอ้แกร้องไห้ออกมาเลยพี่นะจะบอกว่าใช่ไหมคนร้ายมันลงมือทำฉันได้ยังไงทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินมือเท้ามันก็ดีทำไมไม่รู้จักทำมาหากินมาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยหนูต้องใช้เวลานะอีกตั้งนานกว่าจะเก็บของมาได้ขนาดนี
0: ้
1: เก็บวันหนึ่งนะทีละ5บาทก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งละ5บาท10

0: ็นเหมือนมันเป็นเหมือนงานประจำอำเภอเนาะแล้วก็มาออกร้านกันอยู่ในนั้นเนี่ย
1: นะครับกินยอมอยู่ที่นั่นขายของ
0: ใช่ใช่บรรดาผู้ค้าเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันอยู่ในนี้ทีนี้มีพอจะมีเขาลางเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีวงจรปิดนะครับก็จับภาพได้นะคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-40สูงนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะฮะก็เห็นรูปพรรณสันฐานเห็นชุดที่ใส่นะเห็นเดินสำรวจตามร้านค้าต่างๆที่ปิดแล้วอ่ะมันจะค่อยๆแบบเงยมองซ้ายทีมองขวาร้านไหนหน้าเข้าร้านไหนดีแล้วก็กรีดผ้าใบแล้วก็แอบเข้าไป
1: แล้วมันเข้าถูกร้านด้วยนะ
0: เข้าถูกร้านแล้วเธอก็นอนอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ทันไม่รู้ตัวเลยอ่ะไม่ทันระวังเลยอ่ะนะครับโอ้เนี่ยวันก่อนพี่ศรีที่เราเล่าว่าคนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนห้องรวมอ่ะแล้วก็เอากระเป๋าไว้บนหัวแล้วนะก็ยังโดนขโมยกระเป๋าอ่ะตอนหลับตอนที่คนไข้หลับเนาะอันนั้นก็ในโรงพยาบาลอันนี
1: ้ตลาด
0: เก็บของไว้กับตัวโอ้โหพวกนี้มันแสบจริงนะพี่นะเผอิญว่าเธอดันเก็บของไว้เยอะด้วยไงที่ผ่านมาก็แม่ค้าก็คงจะโดนกันบ้างแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เก็บทรัพย์สินไว้เยอะขนาดนี
1: ้คือมันเอาไปทั้งกระเป๋าเหรอ
0: มันเผอิญมันได้ทองไปไงมูลค่ามันก็เลยมากเลยครับเพราะในทองก็8-9บาทแล้วนะถ้ารวมสร้อยรวมพระเนี่ยโอ้โห8-9บาทยุคนี้ก็หลายแสนแล้วไงมันก็เลย
1: เ
0: งิน
1: สดอ
0: ี
1: กใช่ไหม600,000
0: มูลค่าทั้งหมด
1: นี้น่าจะประมาณ600,000โอ้ไอตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่พี่ถั่วและเนี่ยเขาเป็นผู้จัดตลาดที่ถั่วแล้และล่าสุดบอกว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยที่ถั่วแล้วก็เลยบอกว่าให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เนี่ยขายไปก่อนขายไปก่อนไม่คิดอะไร
0: ใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหร้องไห้เลย
0: เธอร้องไห้เลยเนี่ยต้องให้ตำรวจช่วยแกะรอยหน่อยนะตำรวจบางบัวทอง
1: โอ้จะป่านี้มันเอาเงินไปใช้จ่ายเอาทองไปขายแล้วโอ้
0: นะร้านทองถ้าเกิดว่าใครตอนนี้เอาสร้อย5บาทกับ2บาทมาขายเนี่ยนะแล้วมีพระนะอีก1องค์นะพระนี่1บาทนะช่วยแจ้งเบาะแสไปให้กับตำรวจเขาหน่อยนะฮะใครที่อยู่แถวบางบัวทองอยุธยาเนี่ยฝากด้วยนะฮะ
1: ฝากด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: นะคะอย่ารับซื้อนั่นคือโจรนะคะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ใครที่อยู่แถวเชียงรากน้อยบางปะอินอยุธยานะคะที่มีมอเตอร์ไซค์มันจะเลือกเฉพาะ Honda Wave นะคะหายบ่อยๆอ่ะตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ2คนมันก็จะใส่ชุดนอนสวมหมวกกันน็อกตระเวนไปหาส่วนใหญ่มันจะไปตามหอพักทั้งรุ่งเมื่อวานนี้คือมีคนที่พักอยู่ที่หอพักแห่งนี้ที่บางปะอินเนี่ยค่ะแจ้งว่าตื่นเช้าขึ้นมามอเตอร์ไซค์หายไปก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งความเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะสืบสวนจนทราบว่าไอ้คนที่มาลักมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยและพบว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยไปโพสต์ขายในกลุ่มFacebook นะซื้อขายรถหลุดจำนำในราคา17,000ตำรวจก็เลยวางแผนล่อซื้อมันซะเลยลดราคาเป็นโอ้โหถ้าผ่อนเนี่ยนะคะ18,000นะมันไปขาย17,000ตำรวจก็เห็นละในเพจนี้ก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วก็ประสานตำรวจให้มารอดูนัดรับรถกันที่ปั๊มในอำเภออุทัยเมื่อถึงเวลานะคะผู้ต้องหาชายและหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันฝ่ายชายนี่เป็นคนขับรถที่ถูกขโมยจากหอพักที่บางปะอินไปเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะทราบชื่อนายอานุนอายุ31ปีฝ่ายหญิงชื่อนางสาวชลาลักษณ์อายุ30ปีทั้งคู่เป็นผัวเมียกันค่ะน้องดงก็รับสารภาพว่าช่วงกลางดึกเนี่ยก็จะออกทำงาน ทำงานของมันก็คือขี่มอเตอร์

0: ไปตะเวนไปเลือกรถที่เจ้าของไม่ได้ล็อกคอจนแน่นอนด้าเว็บเท่านั้นเพราะว่าเป็นที่นิยมในตลาดเอาไปขายต่อได้ง่ายแล้วก็ขายได้เร็วนี่ดูสิมันบอกมันเพิ่งรักไปมันโพสปุ๊บขายได้ปั๊บเลย17,000นะคะเออแต่ว่ามันหารู้ไหมนี่คือตำรวจวางแผนล่อซื้อนะคะก็โดนแจ้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นและจำหน้าได้ก็ถึงตะเวนลักเฉพาะ Honda Wave ใครที่ขี่ Honda Wave อยู่นะคะล็อกคอด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไอ้เนี้ยเอาโซ่มาล่ามไว้ด้วยนะน้องๆเนาะ
1: เออครับ
0: ต้องมันบอกว่าขายง่ายขายรูปเนี้ย
1: เออ
0: จะเอาเฉพาะรูปนี้นะคะก็มันเก่งมากนะมันต่อสายตรงไอ้ที่ไม่ล็อกคอนะมันต่อสายตรงปั๊บเดียวมันก็ไปได้เลยอ่ะโอ้มันเชียนมากนะคะคำไหนที่จอดไม่ล็อกคอระวังนะไอ้สองผัวเมียเนี่ยแต่ว่านี่โดนติดคุกไปแล้วทั้งคู่แต่ว่าตำรวจบอกว่าจริง Honda Wave เป็นที่นิยมเลยค่ะ
1: ครับ
0: นิยมในตลาดขายต่อง่าย
1: ขายได้เร็วก็ระวังไอจีเวฟก็ระวังให้ดี
0: รู้สึกว่าเดี๋ยวไปดูรถก่อนหนาวๆร้อนๆนะคะจอดเอาไว้หน้าหอพักหน้าตึกหน้าอะไรหน้าบ้านอะไรนะคะล็อกคอล่ามโซ่เรียบร้อยแต่เราชอบอะไรรู้ไหมตำรวจตอนที่เขาไปดักจับไอ้ผัวเมียคู่นี้2 ปี 6 8 10ไปกัน10คนน่ะน้องดงแล้วชุดนอกทั้งหมดเลยนะนุ่งขาสั้นสืบอ่ะ10คนโอ้โหนี่ค่ะ
1: ตำรวจใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมเออ
0: ตำรวจใช่ไหมเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งนุ่งขาสั้นแต่ว่ามีป้ายด้วยมีป้ายตำรวจด้วยนะคะจับได้แล้ว2ผัวเมียนะคะไม่ทำมาหากินอย่างอื่นเนาะ
1: ม
0: ีคนอื่นก็เดือดร้อนนี่คือถ้ามันไปขายได้ในกลุ่มที่เขาบอกว่าถูกๆนะหรือจำนำอะไรของมันนี่เนาะไอ้เจ้าของรถก็ผ่อนกุญแจอยู่อย่างนั้นอะ
1: จริง
0: เ
1: ออนะครับนะมาระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทองซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยา

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:14 เช้าวันอังคารวันนี้นะคะ28 กรกฎาคมเป็นวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลายท่านก็อาจจะตื่นเช้าตื่นช้านิดนึงแต่บางคนบอกว่าก็ตื่นปกตินะคะก็ต้องทำงานร้านลุงอ้วนชวนหิวเชิญชวนน้องโด้งไปดีที่น้องโด้ง
1: ที่ไหนนะพี่อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่เซียค่ะเซียรังสิต
1: เซียรังสิตโอ
0: ้ใช่
1: ครับได้ถ้ามีโอกาสนะลุงอ้วนนะ
0: นะ
1: ถ้ามีโอกาสไปเลยเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายเลยฮะ
0: นะคะไปทักทายลุงอ้วนด้วยแล้วลุงอ้วนขายอะไรอ่ะชวนหิวเนี่ยเดี๋ยวหรือลุงอ้วนขายอาหารทุกอย่างหรือเปล่านะคะพี่พงศักดิ์ฟังอยู่ที่กวางสีจีนใช่ไหมอากาศร้อน38จีนอ่ะร้อนช่วงนี้แตก
1: ครับ
0: มณฑลกวางสีที่เราเคยไปเย็น
1: จีนญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้ร้อนหมดนะพี่แถบนั้นน่ะ

0: อากาศแปรปรวนไปหมดเนาะ
1: มันก็หน้าร้อนเขาพอดีพี่ใช่ไหมช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเขา
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจีน38องศาตอนนี้นะคะเนี่ยพี่เขาอยู่เมืองกวางสีนะคะสงโซเหรอคะเมืองสงโซเป็นกวางสีแล้วก
1: ็ข้างบนหน้าร้อนพวกนี้นะจะร้อนแบบเมษาบ้านเราเลยนะ
0: โอ้ดูดิ38อ่ะเปรี้ยงๆเลยนะคะสู้กันนะอะไรก็กลับกันได้นะคะสวัสดีน้องบางปลาด้วยนะคะพ่อค้าเหนียวไก่ใครอยากจะกินเหนียวไก่อร่อยอร่อยก็ไปที่แฟตคองสันเลยนะคะ
1: โอ้คิดถึงเลยครับพี่บางอยากกินไก่ทอดหอมเจียวพี่บางอีก
0: เอออร่อยจริงข้าวเหนียวแบบนุ่มๆเนาะ
1: แถวบ้านไม่มีเลยนะไม่มีไก่ทอดที่มีหอมเจียวเลย
0: แบบนั้นเหรอ
1: ต้องเขาจะมาจากตลาดนัดวันเสาร์ไงเขาจะมีผมจะได้กินโน่นวันเสาร์แต่ถ้าร้านแถวบ้านนะเขาใช้ชื่อไก่ทอดหาดใหญ่แต่ไม่มีหอมเจียวอ่ะ
0: เออคือหอมเจียวอ่ะมันขั้นตอนมันค่อนข้างยากอยู
1: ่
0: กว่าจะหั่นหอมต้องใช้น้ำตาไปกี่ปี๊บนึกภาพคิดดูว่าชีวิตนี้บางตาน่ะไม่ต้องร้องไห้แล้วแกหมดน้ำตาไปตั้งนานแล้ว
1: โอ้ครับ
0: หั่นหอมเจียวหอมอยู่ทุกวันนะคะ
1: โอ้ไม่มีน้ำตาให้ออกแล้วเหรอบาง
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วทุกวันนี้บันเทิงอย่างเดียวน้ำตาไม่มีแล้วหายไปกับหอมเจียวนะคะพูดถึงบางปลาก็นึกถึงคนนี้แหละเจ้าของเพลงเมื่อกี้น้องบาวีเมื่อวานนี
1: ้
0: สุดปลื้มเลยค่ะก็ติดยศใหม่แล้ว
1: นะ
0: เรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้านะคะติดยศก็เวลาถ่ายรูปออกมาเต็มตัวก็ตึงๆหน่อยนะที่หน้าท้องนะคะ
1: เราไม่ใช่ฐานอาชีพนะ
0: หรือบ่าววีตัวใหญ่ก็เป็นภาพที่ปื้มมากเลยนะคะเพราะว่า คุณพ่อเป็นคนติดยศเรืออากาศเอกให้กับบ่าววีด้วยตัวเองนะคะก็โอ้พ่อหล่อมากนะนี่ก็เจ้าตัวก็โพสต์ว่าอย่างนี้คุณพ่อคือที่สุดของชีวิตให้พ่อติดยศให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้าขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ่าววีก็โพสต์ก็หลายคนก็ชื่นใจนะพอเห็นเขานะบ่าววีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จต้องบอกว่ามากนะตอนนี้นะคือเขาสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้หมดนะเพราะว่าก็ยังทำงานเป็นทหารอยู่ยังสามารถที่จะรับงานได้อะไรเงี้ยมีงานทุกวันด้วยนะคะลุงก
1: ็
0: ตีเยอะที่ได้มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตที่มีคุณพ่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกก้าวแห่งความสำเร็จนะคะก็ไปติดยศเป็นเรืออากาศเอกเป็นฐานอากาศนะคะโอ้เท่มากโอ้ต้องจัดผมเลยเหรอ
1: ผมต้องไปเป๊ะนะ
0: ก็ต้องเป๊ะเลยนะคะเนี่ย
1: ต้องเป๊ะนะตามระเบียบเขาเลยเนาะ
0: จริงจริง
1: ครับผม
0: ก็แบบวีผมเกรียนเลยค่ะเป็นนายทหารเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้เรียกอะไรทหารอากาศเรืออากาศเอกเนี่ยทหารอากาศไม่เหมือนถ้าเป็นทหารบกเขาก็เรียกทหารบกก็เรียกอะไรผู้กองเหรอร้อยเอก
1: ผม
0: ใช่ไหม
1: ร้อยเอกใช่ไหม
0: อันนี้ทหารอากาศเรืออากาศเอก
1: ครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยเนาะ
0: ยินดีด้วย
1: ครับผมพี่บ่าวครับ
0: พี่บ่าวของทุกคนนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะคือชอบเวลาพี่บ่าวไประหว่างทางที่เดินทางอ่ะเวลาเขาเจออะไรอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เจอเด็กนักเรียนหรือมัธยมนะเขาก็เห็นว่าเป็นรถตู้บ่าววีเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตาม
1: คือ
0: เด็กอ่ะก็ตามน่าจะแบบตามไปถ่ายรูปไปขอเซลฟี่หน่อยแต่สุดท้ายบ่าววีต้องเสียตังค์เพราะว่าต้องแจกเงินมีเด็กขอตังค์บอกมีที่ไหนเนี่ยศิลปินต้องจอดเสร็จเอาเสียตังค์ต่อ

0: แล้วคือ
1: แต่ว่าหน้าตาใจดีไงใช่ไหมเด็กกล้ามาขอแต่ว่าต้องเป็นเด็กคนใจดีนะ
0: เขารู้ไงว่าเจอบ่าววีต้องได้ตังค
1: ์เออ
0: ประมาณนี้เจอบ่าววีต้องได้ตังค์แล้วก็โอ้ไม่ง่ายนะยศที่ได้เนี่ยเราจำได้ว่าเมื่อสิบไม่ถึง10ปีแต่ว่าหลายปีมากนะคะประมาณ60ปีอ่ะเราวีติดยศในเรืออากาศแล้วเนี่ยมาอีกรอบนึงเรืออากาศอีกก็ถือว่าไม่เร็วนะคะเออไม่เร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นเนาะเออ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืออ่
0: ะค่ะอ๋อเมื่อวานนี้แกก็บอกว่ามาทำบุญบ้านด้วยให้พ่อประดับยศให้ด้วยแล้วก็มอบเงินสดให้กับมัสยิดใกล้บ้าน9มัสยิดมัสยิดละ 2,000 บาทแล้วก็เล็งเห็นถึงเยาวชนเรื่องการศึกษาเลยมอบทุนให้กับน้องๆนักเรียนไปอีกเกือบ30ทุนทุนละ 1,000 บาทนะคะบวีบอกว่ารับบุญด้วยกันทุกคนไม่ลืมสังคมที่โตมาด้วยหัวใจที่เป็นผู้ให้มีความสุขแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆที่ได้ช่วยน้องๆช่วยสังคมโดยงบตัวเองขอบคุณนะทุกคนบาวีว่าอย่างนั้นนะคะโอ้เด็กๆก็ได้ไปเกือบ30ทุนทุนละ 1,000 บาทค่ะน
1: ี่
0: มาพร้อมคุณครูอ๋อ 1,000 บาทก็ไปกินหมูกระทะจิ้มจุ่มได้รับนะคะยินดีด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวงการหนังไทยภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะครับมานะฮะพูดถึงหนังไทยก็ต้องค่ายนี้นะ GDH นะครับก็เมื่อวานนี้เขานะครับมีการจัดงานนะครับโปรเจกต์ปีนะฮะ2570นะครับมองยาวไปถึงอนาคตนะฮะเปิดวิสัยทัศน์การทำหนังไทยเป็นอาชีพเขาบอกว่าตอนนี้คือถ้าค่ายหนังเนี่ยจะทำหนังเนี่ยนะฮะไม่ได้มองแค่ในประเทศอย่างเดียวนะนะคิดถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าหลายล่าสุดนะฮะแม้ว่าหนังเก่าๆของ GTS เนี่ยนะฮะก็ยังถูกต่างประเทศเนี่ยมาซื้อนะพี่นะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหนังเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเร
0: ื
1: ่องนี้เนี่ยที่ไปถ่ายที่ฮอกไกโดนะฮอกไกโดนะฮะก็นางเอกเนี่ยเหมือนกับเล่นหิมะแล้วก็หัวกระแทกแล้วความจำหายไปช่วงหนึ่งความจำหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระเอกเนี่ยนะเข้ามาดูแลนางเอกก็คิดว่าคนนี้เป็นแฟนพระเอกก็จะแบบเล่นโดยคุณเต๋อคุณเต๋อชันทวิทย์นะฮะเขาก็จะแบบเป็นคนเนิร์ดซื่อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนางเอกเขาก็จะสวยๆหน่อยเป็นสาวการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกใครจะเชื่อว่าอินเดียครับมาซื้อไปแล้วนะมาซื้อไปรีเมคหนังไทยไม่มีคำว่าล้าสมัยอินเดียชอบเรื่องนี้ครับผมอินเดียมาซื้อไปก่อนหน้านี้เขาบอกชัตเตอร์กดติดวิญญาณหนังผีเนาะตั้งแต่ปี47เนี่ยนะฮะก็ฮอลลีวูดก็เคยมาซื้อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมหนังไทยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันไปไกลกว่าในประเทศแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่แค่ในอาเซียนเดี๋ยวนี้ไประดับโลกแล้วนะฮะ อย่างสงครามส่งด่วนที่ทำกับ Netflix นะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเลยว่าแพลตฟอร์มจะพาหนังไทยไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะตอนนี้หนังที่จะออกมาที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้คิดแค่ในประเทศต้องสามารถที่จะไปต่อได้นะครับปีนี้ GDS วางหนังไว้4เรื่องนะฮะผ่านมาแล้ว2เรื่องนะครับผ่านมาแล้ว2เรื่องนะก็มีโกฮังหัวใจโกโฮมเรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาพี่
0: ใครที่มีน่ารัก
1: ใครได้ดูแล้วเขาบอกว่าใครดูก็ออกมาก็จะเป็นแบบน้ำตาไหลน้ำตาซึมกันเนาะซาบซึ้งเนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณา

0: นะครับเรื่องรู้สึกพนักงานใหม่เนี่ยจะเป็นหนังแบบกวาดรางวัลนะเห็นบอกว่าได้ไปฉาย World Premiere ที่เทศกาลเวนิสนะครับ1ใน5เทศกาลหนังระดับโลกเลยนะฮะคือก็รายได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าสร้างชื่อครับเป็นหนังสร้างชื่อด้วยนะฮะส่วนอีก2เรื่องเดี๋ยวที่จะออกมาเนี่ยนะฮะก็คือHenry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ดินเดชเล่นเป็นตัวอย่างละเขาจะเอาความเรื่องจากไอ้เรื่องหนังฝรั่งที่ชื่อว่า50 First Date อ่ะพี่ที่แบบตื่นเช้ามาแล้วลืมตื่นเช้ามาแล้วลืมอ่ะณเดชจะเล่นเป็นคนเหมือนกับว่าวันนี้ไปเคยไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วนัดเจอกันว่าเช้ามาลืมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตื่นเช้ามาลืมต้องมาเริ่มทบทวนความจำกันใหม
1: ่อ๋อ
0: แบบนี
1: ้มีอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแล้วก็เรื่องสุดท้ายของปีนะครับท่านบอกว่าใช้ชื่อเรื่องว่าคุณยายวรนาถ
1: โ
0: อ้คุณยายวรนาถเวอร์ชันร่วมสมัยเวอร์ชันน้องใหม่ดาวิกาพี่นกสินใจจุ๋ยวรรณ
1: ค
0: ยา
1: วันนี้ไม่ปล่อยตะขาบหรอ
0: ไม่รู้ว่าคลายอะไรคุณยายวรนาถเวอร์ชัน GDX
1: ไม่คลายตะขาบเนอะรุ่นนี้เออ
0: น่ากลัวนะเมื่อก่อนนะความรู้สึกเนาะคุณยายวรนาถดูน่ากลัวเน
1: าะเราจำได้เลยคุณสมัยพร
0: อ
1: ะพี่เหมียวสมัยพรเออคลายตะขาบทุกวัน
0: น่ากลัวน่ากลัวก็ดูรอดูเวอร์ชันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือแผงของ GDH หนังไทยที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนกันนะครับแต่เอาจริงคนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ดูถ้าดูในโรงเนี่ยจะต้องยอมรับว่าน้อยนะพี่นะ
1: น้อยหน่อยแต่ว่า
0: อยากดูนะแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็เข้า Netflix
1: อ
0: ยากดูที่บ้านบ้างเพราะบางคนก็เสียเงิน Netflix ไปแล้วนะหลายเดือนอ่ะ
1: คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกตรงนี้ว่าแบบเราสามารถดูที่ไหนก็ได้ไง
0: ใช่แล้วไหนจะต้องสู้ไอ้พวกหนังจีนแนวตั้งอีกนะ
1: ใช
0: ่คืนก่อนเมื่อคืนนะฮะสารภาพเลยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะจัดไปเงียบไปนะฮะแล้วก็ตื่นไม่ทันนะฮะดูไปดูเนี่ยพี่ตี
1: หนัง
0: ที
1: ่
0: แนวต
1: ั
0: ้งมันคืนนะมันตอนแรกเที่ยงคืนจะนอนแล้วพี
1: ่
0: ปรากฏว่าไปไถหน้าจอดูเอ้าอยู่ดีมันเด้งเข้ามาครับมันห่างหายจากมือถือผมไปพักนึงนะไอหนังซีนที่โปรโมทแบบพวกเนี้ย
1: โอ้
0: พอไปดูแล้วถึงตีสามเลยอ่ะไปไล่ดูไปตามหาดูหนังเรื่องนี้ฮะพร้อมเรื่องเหมือนเดิมเพศด้วยแต่มาเป็นคนส่งอาหารมาเจอนางเอกทำตัวเป็นคนส่งอาหารแล้วดูจนที่ไหนได้เป็น CEO บริษัทดูไปดูมาตีสามเลยครับคืนนั้นโอ
1: ้ปวดมากเออได้เป็นสมัยก่อนนะเราอ่านนิยายอ่ะรู้สึกมันต้องจบมันไม่จบไม่ได้มันค้างคาใจยอม
0: ผิ
1: ดสายจริง
0: ต้องไปเช่านิยายอะนะเมื่อก่อนนะร้านหนังสือแล้วเช่าได้7วันนะแล้วค่อยไปคืนนะตอนสมัยเรียนมหาลัยผมเป็นทันแล้วร้านเช่าหนังสือเมื่อก่อนยังมีนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วเนาะไม่มีละร้านเช่าหนังสือ
1: เออจำได้ว่าเคยเนี่ยเคยยืมหนังสือมาจากร้านหนึ่งแล้วไม่ได้คืนอ่ะยิ่งรู้สึกผิดอยู่ตรงหน้ารามเหมือนลง
0: ครับ
1: ยืมนิยายมาแล้วไม่ได้คืนจริงๆแล้วรู้สึกเขาก็ยึดมาจำเราไปนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าร้านไม่อยู่แล้วล่ะไม่ได้คืนไม่มีแล้วร้านหนังสือเมื่อก่อนจะไปเช่าอย่างเงี้ยทุกอาทิตย
0: ์เมื่อก่อนต้องเช่าแล้วก็ฮะยืมได้7วันแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องกันใหม่
1: ก็คือแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องมาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คลาสสิก
1: หนังสือก็หายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหน
0: พี่ในห้องนี้คงไม่ทันกันหรอกพี่เขาโตมากับพวกนี้แล้ว อ่านหนังสือในไอแพดนะ
1: ร้านเคยเช่าวิดีโอไหมอ่ะ
0: วิดีโอ
1: เ
0: วลาเป็น
1: ม้วนใหญ่ๆอ่ะเคยไหมเคยเช่าไหมทันกันไหมคะ
0: ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเปิดร้านเช่าอยู่ตรงในซอย

0: ถวตรงโรงเรียนเลยพี่ก็เลยแบบสบายเลยบางทีเกินไม่เป็นไรบอกเพื่อนขอยืมเกินไว้ก่อนบอกแม่เพื่อนเกินไว้ก่อนไม่โดนปรับ
1: นะคะไปดูแน็กชาลีสักนิดหนึ่งนะคะคือเราเคยอ่านข่าวแน็กชาลีอ่ะถูกขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ลักทรัพย์ภายในบ้านไปเยอะนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาสูญเสียทรัพย์สินของสะสมเขาไปเนี่ยมูลค่าเป็น50ล้านนะคะมีเครื่องดนตรีที่มูลค่ามากที่สุดก็คือปืนสะสม64กระบอกแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่เกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายล่าสุดนั้นแน็กชาลีโพสต์อัปเดตความคืบหน้าของคดีนี้ว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจให้ไปรับปืนคืนเมื่อไปถึงกับพบว่าเป็นปืนของเล่นที่ใช้ประดับโชว์ภายในบ้านไม่ใช่ปืนสะสมที่สูญหายแน็กบอกว่าใครไม่ชอบผมขอโทษนะครับรบกวนเลื่อนผ่านหรือใครไม่อยากรับเรื่องแย่ๆที่ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองผมขอโทษที่เรื่องของผมไปรบกวนพวกคุณผ่านมา1ปีกว่าผมยอมรับจริงๆผมคิดถึงปืนของผมมากๆสน.แจ้งให้ไปรับปืนคืนแต่กลับเป็นปืนของเล่นที่ใช้สำหรับโชว์ติดผนังบ้านส่วนไอ้ปืนสะสมที่มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก62กระบอกผมไม่ได้คืนแม้แต่กระบอกเดียวเงินสดทองคำและของมีค่าอีกหลายสิบล้านก็ไม่ต้องพูดถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่ผมขอมาตลอดคือขอให้ได้ปืนคืนเพราะปืนทุกกระบอกมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมจะได้มาครอบครองแต่ละกระบอกต้องใช้เวลานานมากและเป็นการไว้ใจจากเจ้าของเก่าที่ยอมขายให้ผมมาเก็บรักษาดูแลต่อผมก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่เคยนำมันมายิงแม้แต่นัดเดียวปืนหลายกระบอกมีอายุกว่าร้อยปีผมเก็บรักษาอย่างดีไม่เคยถ่ายรูปโชว์หรืออวดใดๆทั้งสิ้นใช่คือคนเพิ่งรู้ว่าแล็กสะสมปืนไว้60กว่ากระบอกเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่โจรขึ้นบ้านนี่แหละเขาไม่รู้เลยว่าเขาสะสมปืนเอาไว้ทีนี้ปีที่แล้วต้องเจอกลุ่มคนเข้ามาเจาะตู้เซฟแล้วก็ขโมยของมีค่าจำนวนมากไปจากบ้านทั้งที่บ้านปิดมิดชิดมีกำแพงสูงเกือบ3เมตรแล้วก็จับคนร้ายได้ตั้งแต่2วันแรกนะคะรู้ว่าใครเป็นคนเจาะตู้เซฟรู้ว่าใครเป็นคนขโมยมีผลตรวจลายนิ้วมือมีหลักฐานมากมายผู้ก่อเหตุก็ยอมรับนะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือว่าบ้านของกลุ่มคนร้ายอยู่ตรงข้ามกองปราบมีหลักฐานและคำรับสารภาพแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยตำรวจพูดกับผมเพียงว่าใจเย็นนะเดี๋ยวจัดการให้บอกผมว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วจะตามของยากและบอกว่าใจเย็นๆก็สุดท้ายเนี่ยเรียกไปว่าเอามารับของกลางคืนปรากฏว่าได้เป็นกระบอกที่เป็นปืนของเล่น62กระบอกอีก62กระบอกไม่ได้ค่ะทุกท่านแล้วแม็กเขาแฉว่าเลยรู้ไหมสิ่งที่ผมเจอคือตำรวจพูดคุยกับโจรเป็นอย่างดีแล้วบอกโจรง่ายๆว่าเปลของมาคืนเขาหน่อยจากนั้นก็ปล่อยตัวไปออกจากสน.เพื่อให้กลับไปเอาปืนมาคืนผม1กระบอกผมก็บอกว่าเออมันเป็นคนดีนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็เอามาคืนให้เรื่อยๆได้ครบแน่นอนผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังก็คุยอะไรกันยังไงถึงไม่คืนมาง่ายๆหนึ่งกระบอกนั้นนั่นคือครั้งแรกที่ได้คืนมาสุดท้ายคนขโมยทุกคนถูกปล่อยตัวไปไม่มีใครต้องติดคุกหรือชดใช้ความเสียหายในช่วงเวลานั้นหนึ่งปีที่ผมได้รับมีเพียงคำตอบว่ากำลังติดตามเรื่องให้อยู่แค่นั้นจริงๆขณะที่ผมรอคำตอบขโมยกลับไปใช้ชีวิตสบายขึ้นจากเดิมที่อยู่ในชุมชนตรงข้ามกองปราบกับมีรถใหม่ขยับขึ้นไปอยู่บ้านและห้องพักที่ดีกว่าเดิมกระทั่งเดือนมีนาคมเรื่องของผมกลับมาเป็นข่าวใหญ่และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ขโมยของผมไปซึ่งพวกเขาก็ยอมรับออกสื่อว่าขโมยของในบ้านผมจริงคือมันเป็นเรื่องน่าตลกและน่ารังเกียจที่สุดที่แน็กบอกว่าคนที่เจาะตู้เซฟงัดแงะบ้านและขโมยบ้านผมมูลค่าหลายสิบล้านยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแทบไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแล้วเนี่ยมีข่าวดีว่าเจอปืนเพิ่มอีก2กระบอกแล้วก็ปรากฏว่าพอเขาไปรับจริงๆเป็นปืนโชว์ปืนของเล่นไม่ใช่ปืนจริงที่เขารอคอยอยู่มูลค่าหลายสิบล้านนะคะลุง
0: โอ้เนาะ
1: โอ้โห
0: ปืน
1: ก็ช้ำใจนะ
0: หลายกระบอกใช่ไหมหรือว่ากระบอกเดียวหลายสิบหลายกระบอกเนาะ
1: 62กระบอกที่ยังไม่ได
0: ้อ๋อก็เลยมูลค่าหมดเลยเยอะ
1: ตำรวจต้องทำให้กระจ่างนะเรื่องนี้นะเพราะว่าแม็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตามที่ตำรวจร้องขอเมื่อปีที่แล้วว่าเขาไ ไม่บอกนะคะ

0: เขาก็ไม่อะไรเพราะว่าตำรวจรับปากว่าจะเอาคืนให้ของสะสมเขา50ล้านที่ว่านี้เนี่ยเครื่องดนตรีเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจแต่เขาติดใจเรื่องปืนแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาไปรับปืนมาก็ใส่ถุงกระดาษมานะคะปรากฏว่ามันเป็นปืนของเล่นปืนโชว์มันไม่ใช่ปืนของจริงที่เขาอยากได
1: ้ครับ
0: เออแล้วยังบอกว่าใจเย็นนะใจเย็นนะอย่างนี้หรอเขาบอกว่าสุดท้ายนี้ผมคิดว่าขนาดผมยังต้องเจอเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้คงเครียดและรู้สึกหมดหวังกว่าผมมากแน่ๆขอโทษอีกครั้งครับถ้าข้อความผมรบกวนใครหลายคนและเขาแบบเขาโพสต์แบบมีมารยาทมากอ่ะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะ
2: น้องพูดถูกว่าแล้วตำรวจที่มาตามให้เอาปืนมาตามให้มาเอาปืนอ่ะไม่รู้หรอว่านั่นปืนปลอมแล้วเป็นตำรวจได้ไงฮะน่ะ
0: งงมากคือก็คงคิดว่าเนี่ยคนร้ายก็คนแรกเอามาคืนแล้วไงเนี่ยเอาไปสองกระบอก
2: เออก่อนที่เขาจะตามเน็ตมาเนี่ยแล้วเขาไม่รู้หรอว่าปืนปลอม
0: นั่นสิ
2: เน
0: า
2: ะเห็นเครื่องยืดเยื้อมาพักนึงนะ
0: ใช่ปีนึงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าปีนึงเต็มเลย